0: ตั้งแต่ที่ไอ้เงินน้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอ๋เนี่ยแค่เฉียบเคยล่ะคงจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อน้อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนต้องทรมานอยู่กับอีแก่เมียของไอ้เมียไอ้อ่ะมันไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็อย่าผีเสื้อสมุนเม่นก็ไอ
1: ้เออแม่ละเนี่ยผีเสื้อสมุทรทำเดียวน้องจ้อยมาหับศพหัวเนี่ยผีเสื้อสมุทรต่อยเหนือน้องเด้อแล้วแน่แล้วแน่

0: เรือลูกเสามีดมุ้ยปืนชากมองปืนปัวกะ
1: เฮ้ยน่ะอันหมอกมีดกะปืนกะมุ้ยกะแล้วเปิดกะชากมองกะใครปะปืนป้าดิหัวอย่างเดียวอ่ะ
0: หัวอย่างรู้

จะไฟฟ้าคนลงน้ำน้ำเลยหัวลงไปยุ่งได้แล้วเนี่ย

0: บ้านน้องใหญ่โตอย่างนี้น้องอยู่กันกี่คนครับ
1: น้องก็มีน้องอยู่กับ2คนกับแม่แล้วก็ช้างอีก15ตัว
0: โอ้โธ่โอ้อยู่กับช้าง15ตัวแล้วบ้านน้องขนาดเนี้ยมันจะทานไหวกันเนี่ยช้าง15ตัวเนี่ย
1: โอ้ดูพี่แล้วพี่ว่าช้างพันไหนเนี่ยแต่พี่เล็กกว่านี่นี
0: ่อ่ะกว่าช้างที่พันใจลากสูงเนี่ยก็
1: ไม่ใช่ช่างเทน้องว่านี่ก็คือว่าช่างกระดาษน้องจะเอาไปไหว้ศาลบ่ภูมิหน้าบ้าน
0: โอ้อีน้องนี่ขี้จุเหมือนกันลูกแน่

0: วันนี้ไปดูหนังกันบ่
1: ไปดูหนังก็ดีเหมือนกันเนาะเฮาดูหนังจีนเนาะน้องเนาะมันบู๊ดีนะ
0: บ่เอาอ่ะน้องให้ดูหนังไทยอ่ะ
1: มาดูก็มาดูหนังไทยกับหนังไทยหนังจีนมันค่อยโม้ลําไปเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า
1: เนี่ยถ้าดูหนังเสร็จแล้วนะเฮาซื้ออย่างมาทํากับข้าวกินกันล้ำๆ2คนเฮาเนาะ
0: บ่เอาบ่เอาว่ะเอาเฮาไปกินในห้านดีกว่ามันเย็นดีตวยนะ
1: เจ้าอ่าในห้านกับในห้านเนาะเป็นการได้มาทําที่บ้านแต่เปลี่ยนบรรยากาศแถบห้องโรแมนติกดีเนาะน้องเนาะ
0: เจ้า

0: น้องน้อง
1: เจ้าอ้าย
0: น้องมาพ่อปู่เนี่ยตัวใหญ่ใหญ่กว่า
1: ไหนปู่
0: ฮันเน
1: า
0: ะ
1: ฮันอ่ะป่าปะยา
0: อันนี้ป่ากันเนี่ย
1: ป่าแต่แต่อ้าย
0: ป่ากับป่าเนาะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้นะนกอย่างอยู่ในกรงฮะงามงามกว่าน
1: กไหน
0: ฮันเนาะฮะฮะ
1: อ๋ออ้ายมันเป็นจีนกหรออันนั้นเป็นห้องว่ากา
0: อ๋ออันนี้เป็นห้องกากะ
1: ต้องกากะ
0: อืมกากะกาเนาะ
1: อืมไอ้นี่น่าฮักนะเจือน้องเ
0: คยโอ้ยพอลังสาดฮะงามงามเขาซื้อไปไว้กินสัก 2-3 กิโลบ่
1: เบิดใจเบิดใจเบิดใจลังสาด
0: อันยังอ๋อ
1: ลำไยบะยา
0: ลำไยแถมหม้ออ
1: ืมลำไย
0: โอ้ไอ้นี่อย่างบอกหูอย่างเห็นเลยตะเอออันยังก็จังมันตะซื้อไปไว้ฮะนะใส่ตู้เย็นไว้เพื่อน้องหิวตอนดึกจะได้เอาออกมากินกันเน
1: า
0: ะ
1: ตามใจแต่เจ้าไอ้

0: ันนี้ไปดูหนังบ่
1: ปอปนไปยากาศกันหยับยำหยับจะไปดูหนังอี
0: บ่ใจบ่ใจอันน้องจะไปห้างสรรพสินค้าไปซื้อของแฮนน้อยอย่า
1: ก็แฮนพี่คำไอ้ถาก็มีหน้าบ้านเนี่ยยังบ่ซื้อนี่ฮะ
0: อ๋อก็ได้อันเดี๋ยววันนี้เฮาไปซอกกินหยังล้ำๆสักคำนะไอ้นอกกินตั้งนอกอย่า
1: ก็แกงผักละมื้อไงมีหั่นยังบ่กินฮะ
0: แกงผักกาดอย่าอ้าย
1: แกงผักละ
0: แกงผักกาด
1: ผักละ
0: ก็น้องเป็นคนแกงผักกาดน่าจะว่าแกงผักละได้อย่างใดอ่ะ
1: เฮ้ยความสุขเว้ย
0: โฮอีเฮาไปกินข้าวตะกอนป่ะอันน
1: ี้เฮ้ยกินเถอะบ่อยาก
0: โฮที่ตะกอนยังบ่อู้หยังอีจีนกก็เป็นนกจีกาก็เป็นกาบัดเดียวจวนกินข้าวก็บ่กินบัดที่ตะกอนน่ะกินข้าวตะกอนตึงคาบเจ้าคาบแรงบัดเดียวข้าวมันแข็งแกงมันจืดแล้วกันเนาะอ้อบ่ต้องกินก็บ่ต้องกิน
1: น้อน้ออย่าตาชดดิก้า

0: ฮ่าเล่นตีนอลิ้นตีบึดพันหนึ่งบึดพันหนึ่งจะเป็นได้ล้างเนี่ยก้าเนี่ยฮะ
1: เงี้ยอย่างนี้ลุง
0: ใจไปมาไปโอ้โหเอาโอ้ยมาแข็มมือมาบาปากบาจ่าอย่างนี้เจ้ากูไปโรคหัวใจเนี่ยมานี่นะ
1: ที่สะดุ้งเหมือนกันโลนิตาก็ยังมานั่งเป็นพญาโศกคนเดียวตกงกอยู่เพี้ยไปผีบ้าเหรอล่ะ
0: โอ้ยจะบ้ากับถวนลิ้นจีเนี่ยบาแข็มมันมาได้ชะตมชะตังล่ำไปมาเดี๋ยวนี้กูจะล้างหมดนะกูจะเอาชมชายน้ำพึ่งมาใช้มันปล่อยกันถึงบ้านถึงเมืองล่ะแข็ม
1: กูดก็ดีๆนะเขากินกระเปิดมากี่ปีแล้วลุงใจ
0: กูดแล้วตุกกับมันมากี่ปีอย่างใดอย่างใดก็ล้มเลิกความคิดลุงมาได้ปะ
1: ก็ล้มก็ล้มแต่ก็ต้องยุดมันไว้พ่องนะ
0: เบาไว้แล้วเอาชมชายน้ำพึ่งชัยนั่นนะคนอย่างลุงนี่เดินหน้าแล้วบัดถอยหลัง
1: อ่ะตามใจมันก็มาแน่

0: ส่งไปแล้วมาวางนี่สองตังวางนี่ยังข้างอีกสามตังจะส่งมาลืงสต็อกก็ยังข้างอีกห้าตังโอ้ยขาดทุนแน่ๆปีนี้ไม่ไหวส่งขายไม่รีเลย
1: สวัสดีครับมาเฮียครับ
0: อ๋อสวัสดีไปไหนมาอาจารย
1: ์อ้าวขอเปิ่งบุญหน่อยเด้อครับขอช่วยชื่อชมผมหน่อยเด้อครับ
0: โอ้โหอาสมเนี่ยอดจงปังยาจริงๆนะโอ้ยังข้างอีกสองตังสามตังยังส่งไม่ออกอ่ะ
1: สายน้ำผึ้งนะครับ
0: โอ้จะสายน้ำผึ้งสายน้ำมิวอะไรอ้วข้างสต็อกขาดทุนแย่เลยปีนี้
1: อายาโอ้อายาช่วยไปเจ๊กไปอย่าแล้วเอ๊ขอช่วยจักหน่อยเถอะเนาะ
0: มันไม่ไหวจริงๆนะผู้ใจนะ
1: แชมป์เนี่ยได้ป่ะโอ้ยอีล้ำเหลือบ่ะเฮียเบ้อเฮียเบ้อฮะน่ะ
2: เนี่ยผมก็ถึงบอกแล้วเปิ้นปลูกเฮาบ่าปลูกเปิ้นปอนรวยอ่ะมันล้นด้วยก้นเปิ้นเนี่ยเปิ้นว่าตกก่อนเป็นขุนตกลุ้นเป็นไผ่เนี่ยลุงใจ
1: จะมาทํามาเติมลุงอยู่การแ
2: ฉมก็อู้ฮือฟัง
1: เนาะพี่แหนงได้ล้มถวนเล่นจีน่ะบ่ายะเหงาบ่ะกูก็เหอโดยเปิ้นชมฉายน้ำผึ้งตกบัดเดียวนี่เป็นว่าฉายเสียแล้วแจมปิกบาแจม
2: มาให้อย่างบ้าน
1: เปิ้นเนี่ยได้แล้วครับ
0: โชคเลยโชคเลย

0: พอชาเมียรักของมักถูกใจกินกับข้าวไงแกงยังแม่อีน้อย
1: แกงผักใส่งุ่นแกงตุ้นใส่ปลาน้ำพริกแมงดาบะเขือแจชาก
0: ินผักกินพริกกลัวเป็นโรคไตข้าจะออกไปกินลั่นแฉงลาไปเนอะชู
1: นอนก็อีลาไปเห็นเนอะ

0: ็นไรพ่องเจ็บไหนพ่องลุง
1: ลาลาลาโอ้ยบ่อนเนี้ยหัวเข่าไถลอกกระชอกเป็นแผลลุงเจ็บนักแกเขี้ยวหักสองทีเนี้ย
0: โอ้ยลุงโดนรถจนเจ็บปะจิตตายังจะยับมาจอยอยู่ก้อยไปไปไป
1: ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาล

0: ยกมือสิบนิ้วสวัสดีเจ้าหมอข้าเจ้ามารอเยี่ยมป่อข้าเจ้า
1: อ๋อป่อคุณนอนเตียงปุ๊ดเหรอครับ
0: ป่อป่อเป็นยังได้พ่อง
2: โอ้โหไอ้น้อยแม่มึงมาก่อ
0: แม่บ่มานะป่อหมอใหญ่เปิ้นมาเนี่ยป่อเจ๊ที่ไหนก็บอกเขาเปิ้นแหละ
2: หมอคุณหมอที่รักจะได้ออกมาได้หาผมก้ายหงยาปกขานี่เขียว
3: คือวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสาม
0: คุณหมอจ้อยได้กัน
3: โอ้ขอโทษครับผมลืมชิงครับ

0: โอ้โหลุงสุกมาอย่างกันนี
1: ่อ๋อสวัสดีคุณทวัฒน์พิทาคาม
0: โอ้สวัสดีลุงสวัสดี
1: อ๋อก็มาเรื่องพักนี่บ่พักนี่เนี่ยกะพักสักสามปีก็ได้เหมือนกันนะเอาละกำเนินะมะขนาดจะกินเหล้าคนหลงคนหลงสักสามปีนะไปแล้วเนอะสามปีปะกันใหม่บายบายฮิว

0: โอ้ลุงสุกมาอย่างแถมมอนี่ฮะ
1: เอาน
0: ี่ก็พักไปแล้วบ่ใจอีกะ
1: คือว่าผมไปกึดไปแล้วนี่นะพักไปแล้วมันก็บ่ป้นไปไหนช้ําละอ่อนก็มาบอกว่าพักได้ยังไอ้ป้อชงไปเลยๆอย่ากะโอ้ยชดไปที่วัดตู้ลุงก็มาอู้เป็นพระฉาบาลี
0: ว่าได้ว่าได้
1: อีนาตานาทุกขังโลกะการเป็นนี่เป็นทุกที่ชุดในโลกผมก็เลยมาขืนมาพักละชงไปอย่างเอี้ย
0: ลุงแน่ใจก็ว่าลุงจะมาพักเนี่ย
1: โอ้แน่กว่าแน่ยิ่งกว่าแน่แน่จริงๆถ้าบ่แน่จริงขอให้อีลิงเป็นวอกเด้อ

0: อ้าวลุงสุกมาจากแถวมอนะฮะ
1: โอ้ยก็ไม่มีปัญหานะกับคุณทวาร
0: มีปัญหาอะไรอย่างไรมอตว่าก็มาวันนี้ก็มาแถวมอ
1: มันก็เรื่องดมๆนั่นแหละเรื่องพักนี้บะพักนี้เนี่ย
0: โอ้แล้วจะเอาอย่างใดกันแน่บะเดี๋ยวเนี่ย
1: วันนี้ถึงจะพักเนี่ย 100% เลยล่ะกระเป๋าเสื้อผ้าก็เกลี่ยมาเรียบร้อยแล้ววันนี้พักนี้แน่นอนเลยล่ะ
0: โหก็ยังมาพักอย่างที่นี
1: ่โอ้ยก็มันเดือดร้อนน่ะที่บ้านก็พักบ่ได้เนี่ยลูกจะหื้อพักเมียบ่หื้อพักบ่ฮู้จะไปเปิ้งไผชดไปที่วัดช้ำตู้ลุงก็บ่ฮื้อเข้าวัดจะไปหาที่สงบสงัดโอ้ยเลยต้องมาเป็นคนจอนจัดมาพักทกช.เนี่ยกะ
0: ลุงที่นี่เปิ้นบ่ฮื้อพัก
1: โหโหแล้วจะเอาอย่างใดเนี่ยลูกจะหื้อพักเมียบ่ฮื้อพักตู้ลุงก็บ่ฮื้อเข้าวัดหวังจะเปิ้งทกช.ช้ำบ่ฮื้อพักแล้วจะอู้ยะอย่างเนี่ยพักนี่ทกช.พักนี่ทกช.พักนี่ทกช.อี

0: Ơ, ôi thẹn ơi, khỏi rau chắc khổ hoạch đâu.
1: Ô gia nè, bà nạn vấn đi nhà ông bà kêu mà trôi.
0: Ô, chả riêng rau mà anh mến bây trôi bẹn hư anh. Ơ, ông bác khổ anh, ơ.
1: Áo xì khảo xì đây.
0: Áo dặn đi à,
2: tạm chạy bà nạn khập.
0: Khảo đó.
2: Khập.
0: Khảo phong bà.
1: Ừ. Áo lạ, tăng vấn đi, ơ, tạm chạy cho kín đó.
0: เอาแหละมึงเอาก่อนนะแก้ว
2: ปนานเอาก่อนครับฐานะปนานเป็นผู้อาวุโส
0: โอ้ยบาโถบาแฉอันยังละแก้วเหยเอาเจ้าเอาเจ้ามึงนี่เป็นคนบาจิบาบาจิแหงเอาแหละเอาแหละ
2: ปนานเอาก่อนครับ
0: เขา
2: เป็นละอ่อนจะเอามาลุ้น
0: โอ้ยบาเป็นยังยังมึงเอาก่อนจะนะ
1: กำเดียวกำเดียวสู่เมาเกียงกะฮันละสู่จะหูซึกกำเดียวหูซึก
0: ไอ้ยังไอ้ยังจะเอาแหละแก้วเหยเอาแหละ
3: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้ไอ้ยังมันเป็นไผ่เนี่ย
1: ไอ้ตาหมดงบอย่างนี
4: ้โอ้อันนี้เล่ารู้นี
0: ่โอ้ไอ้ยังจะใหญ่กันยังโอ้ไอ้ตาโอ้ปวดเท้าหอกเล่าอยากปวดหูมั่งไปเป็นเกิงโอ้โห
1: ฮะก็ว่าฮันเน็ตแล้วนะไอ้ตาช่ำเหลือฮะก้อนก้อนแล้วกินเหล้าบ่มี
4: กันเลยโอ้เลยแถมเกิงอยู
1: ่ไหลลงคออยู่เลอะเลอะ
0: โอ้โถไอ้ตาเฮ้ยเบรกก็ห้องตาโอ้โหหมดขวดแล้วเฮ้ย
3: ขอบคุณนะครับวันนั้นเดี๋ยวเรามาเลี้ยงกับวันนี้วันแน่วันตายตาจะขอบคุณแต่วันนี้หมดงบขอโทษนะครับ
0: โอ้ถ้าไอ้ป้อนะดาพาปากรีกุยชารากรีมึงจะไปเหนือจาเดียว
3: เป็นไงครับป้อนัน
0: เออถอกเราอย่างคันเหมืองพ่อเฮ้อนะกูว่าจะว่าเป็ด
2: แก้วมันป้อนันจะเลี้ยงผมไปยังครับ
0: ก็เลี้ยงไอ้ยังหมดไปเป็นขวดแล้วมันหมดงบแล้ว
1: เออนั่นตัวเนี่ยสู่ทั้งหลายจำไว้จะกินไอ้ยังขจายกินเหี้ยก้อนบัตตาหมดงบเข้ามาแล้วมันต้องมาได้กินสักคนเนาะป้อนันก็หมด

0: ไปไหนนะ
1: ไอ้แก้วจะไปดำหัวพญาในตอง
0: มีอย่างไรที่ไหน
1: โอ้ไอ้ตามันจะเลี้ยงลาบ
0: ไอ้ตาไหน
1: ไอ้ตามดงบนั่นน่ะกะ
0: ไอ้ตามดงบอ่ะ
1: เออ
0: มันเนื่องในวาระอะหยัง
1: มันจะเลี้ยงดำหัวพญาในตองนะไปกันบ่ไป
0: ขอไปแก้แค้นกรรม
1: หยัง
0: วันนั้นน่ะกะหาเขาจะกินเหล้าถึงป่อนานน่ะโจ้โฮมาตองโต๊ะเหล้าหาเขาใช้มดงบ
1: วันนี้จะไปแก้แค้น
0: อื้อ
1: ไอ้ตาเอ้ยมาละโวยปืน
2: โอ้โหมาละกะโอ้ยนี่ก็มาเอ้ยเจ้าอย่า
1: แก้ว
2: อ๋อเจ้าไผ่จะมาก็ได้วันนี้หาเลี้ยงเต็มตี้มันต้องง
0: วดชายอ่ะ
2: เออตึงซาตึงลาบ
0: อัน
2: ลาบปัจจัยลาบทำนาคมนิกซานี่มันอย่างดีเลยเนี่ยที่เอานั่นมาก่อน
1: มากะมาควร
2: เอามาเอามาเอามา
1: เอามาก่อนเอาอะไร
2: สัญญากันไอ้ก้อนมันจะเป็นเหล้าไอ้จะเป็นลาบเป็นซา
0: แล้วตั้มกินด้วยกันกันอย่างไรเนี่ย
2: คือไอ้มีธุระด่วนเออกินไปแล้วหักเกี่ยงไม่บนบ้านเรียบร้อยพักกับพักอย่างเรียบร้อยมันเต็มตี
1: ้เนอะดี
2: ๆนะเต็มตี้นะฮะไปก่อนเนอะ
1: เอาเราไปเอาเราไปอ๋อจะช่วยได้สองฟันสองช่วยเนี่ยกะเอออ่าเฮ้ย
0: ก้อนชิงจะเอาอะไรอย่าง
1: แฮจะเอาหลับขมขม
0: ฮะจะช้า
1: เอาเขาเปิดพร้อมกันเนาะ
0: เออหนึ่งสองสาม
1: โอ้
0: โหอันยังนี่
1: อันยังนี่โออัน
0: ลองคิดไปยัง
1: เป็นยำผักจุ่มป่า
0: เออฮะก็ชาใบม่วง
1: มีจนหมดก้อนเลย
0: อันอัน
1: ทีแรกว่าจะลาบลำดีๆแต่ขอโทษทีมันหมดงบปลอส่วนเหล้านั้นจะเอาไปด้วย
0: โดนแล้วฮะจังวะฉองเออบัตรตามหมดงบ

0: ม่แสงเจ้าขอซื้อน้ำส้มสายชูหน่อยเหรอ
1: โหไปซื้อหน่อยอย่างยอดเพิ่นเป็นขวดอ่ะ
0: เอาไปไว้มันก็บ่ได้ใจอย่างนั้นมันจังแห้งเจ้าขอซื้อหน่อยเดียวบ่ได้จะไปแป้งก๋วยเตี๋ยวราดหน้าละอ่อนเขา
1: เอออีหน่อยมาได้เนอแม่แสงจะแบ่งเฮอก็ไปคนอื่นนี่บ่ทอกแหละมันจังเสียให้มันได้นะ
0: ปลาปลา
1: เนี่ยเนาะแก้วนี่อ่ะ
0: เอาใส่แก้วเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เอาวางโต๊ะฮะ
0: จะเอาวางนี่กันเออวันพุธกันแม่แสงอย่าไปวัดก่อ
1: ไปกะเตรียมพร้อมแล้วลูก
0: เออดอกสะบันงาหั่นดอกก็หาวันเนี้ย
1: เปิ้นเลาะปะเต๋อหลังบ้าน
0: เจ้าขอสักน้อยเหรอจะเอาไปให้แม่
1: ไปเก็บเอาคนเดียวเด้อแม่แสงเก็บมากี้ซ่อมหมดละ
0: กะเดี๋ยวเจ้าไปเก็บก่อนเนอะ
2: สวัสดีครับ
3: โห
1: มาสวัสดีไผ่นี่ไผ่บ่มีนี่วันนี้อ่ะมด
3: ไผ่บ่มาเลยกะ
1: มาเลย
3: โหอย่างร้านห้างเลยโหอันนี้เล่าข่าวไผ่บัดหอกล่าวันนี้นี
1: ่โหๆย่าไอ้ตายา
2: อันนี้มันยังนี่มันใจเล่าอย่างว่าส้มกระส้มว่า
1: แหมส้มสายสู
2: ตายแล้วใจจะไม
1: ่คิดว่ามันไปหอยยา
2: ไปวันใดไปวันใดหมดงบช่วยหน่อยช่วยหน่อย
4: ไอ้ตาหมดงบ
2: ตายแล้ว
4: บ่

0: โอ้ไอ้เฮิร์นไอ้ยังไปเนี่ยยังมาเนี่ยแปลงข้อซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
1: โอ้โหเรื่องมันมีที่มาที่ไปบ่เฮ้ย
0: เออแล้วมันเป็นได
1: ก็อีลูนเมียฮานะกะมันหาว่าฮาบ่มีน้ำยาฮาก็เลยไปซื้อยาไวอาก้ามากินฮากินเข้าไปเม่นแต่ลืมกินน้ำตัวเข้าไปยามันเลยขามคอฮาเนี่ย
0: แล้วมันเป็นได้ไงนะ
1: ก็ตื่นเจ้ามาคอฮาก็เลยซื้อเกิร์กเดิร์กเนี่ย
0: อันว่า
1: เออ
0: การผมกะ
1: ไอ้ยัง
0: แต่ว่านี่เมียผมก็ซื้อไวอาก้ามาให้ผมเหมือนกันนั่นนะ
1: เออ
0: แต่ว่ามันกลัวผมบ่กิน
1: นี่ใด
0: มันก็เลยลากเอาไปศูนย์กับพัดไทยเออใจว่าจะบ่มากนะ
1: ออ
0: แต่มันกินบ่ได้
1: นี่ยังกินบ่ได
0: ้ก็เซียนพัดไทยมันซื้อเกิร์กเดิร์กหน้ากา
1: โอ้โหเรื่องมันบ่เป็นเรื่อง

0: ปิงบ่รู้เรื่องมันบ่เป็นเรื่องแต่ๆคิงว่า
1: บ่เป็นเรื่องอย่างใดเหิน
0: ก็อีลูนเมียแฮเนี่ยก่ะขี้พ่อต้
1: อ
0: สูง150น้ำหนัก80เนี่ย
1: ว้าย
0: เวลายืนนี่พ่ออย่างอึ้งขี้คาน
1: โด
0: เวลานอนพ่ออย่างรถเวสป้าโกนคิงว่าให้บ่อีลูนกูมึงบ่ดีมึงไปแต่งตัวมันทันสมัยหน่อย
1: เ
0: สื้อยกทรงใส่แบบบันดันทรงไปเลยกางเกงในก็ใส่แบบจีสติง
1: โอ้จีสติงอย่างใดล่ะ
0: ก็จีสติงกางเกงในที่ใส่เดียวผ่านร่องก้นเนี่ยมันก็เจื้อแฮมันไปซื้อ4ตัว4สีตื่นเจ้ามาใส่มึงแฮพ่อโอ้โหเตียวออกมาในคนแขนหันลูกสู้เลยว
1: ่าโอ้ยแสดงว่าใส่แล้วเซ็กซี่อ่ะ
0: มันใส่บ่แจ้งมันบ่บอกมันใส่ตั้งปีนมาเอาใส่เดียวไว้ตั้งหน้า
1: แล้วมันเป็นอย่างไร
0: โอ้กับพ่อกับไก่กับพ่อยังห้อเมืองแห้งนะคิดว่า

0: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
1: เฮ้ยสวัสดีเพื่อน
0: ไปไหนวะ
1: โอ้หาจะไปซื้อหวยวันพุ่งหวยออก
0: โอ้พุ่งหวยออก
1: เออ
0: โอ้แล้วสมมติว่าถ้ายิงถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านนี่พี่เอาตังค์ไปอย่างวะเพื่อน
1: โอ้ถ้าหาถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านหาจะซื้อที่ดินสัก200 ไร่
0: ซื้อไว้อย่าง200 ไร่
1: เอ้าคนมีกระตังก็ซื้อปล่อยว่างให้ย่ามันขึ้นลอกเล่นอ่ะ
0: โอ้ยแง
1: ่โอ้แล้วคิงเหรอถ้าเกิดถูกลงมาแจ็คพอต50 ล้านคิงง่ายๆอย่าง
0: ถ้าหาได้50 ล้านหากว่าจะซื้องัวมาเลี้ยงสัก200 ตัวป่ะ
1: ปวดโถวัวตึง200 ตัวก่อนแล้วคิงจะไปเลี้ยงที่ไหนล่ำเหลือ
0: ก็เลี้ยงในห้อยคิงฮะกะ
1: โหแล้วเอาหญ้าที่ไหนกิน
0: ก็หญ้าในห้อยคิงฮะโหล
1: โหอันนี้มันก็บุกลูกกันอ่ะ
0: ก็บุกลูกยังแค่วัวไปกินหญ้าน้อยเดียวบ่ได้เว้ย
1: พอนั่นมันตีดินฮะ
0: โหก็น้อยเดียวบ่ได้คิงอยู่บนอีล่ำเหลือ
1: แสดงว่าคิงมีปัญหากัน
0: คิงเอาอีได้เหรอ
1: คิงเอา
0: อ
1: ี
0: ได
1: ้
0: เหรอคิงเอาฮะคิงเอาฮะคิงเอาฮะ
2: หยดทั้ง2 คนนั่นน่ะ
0: สวัสดีครับลำตรวจ
1: ตำรวจ
0: ครับ
2: ทำอะไรทะเลาะวิวาทอะไรกันเนี่ย
1: อ๋อก้อยห้าเนี่ยค่ะมันเอาวัวตั้ง200 ตัวมากินหญ้าในที่ดินผมอ่ะ
2: โอ้ยังงี้ไม่ถูกนะคุณเอางัวไปกินหญ้าในที่ดินของเขาเนี่ยถือว่าบุกรุก
0: ก็ตี้ผมมันบ่มีก็เลยหันตี้มันว่างก็เลยเอางัวไปกินหญ้าหน่อยเดียวครับ
2: เอาอย่างงี้คุณพาผมไปดูที่ดินของคุณแล้วกัน
1: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วงัวของคุณอ่ะ
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: เอาแล้วจะเอาสตางค์ที่ไหนมาซื้อกันเยอะแยะเนี่ย
0: เอากะว่าถูกหวยแจ็คพอต50 ล้านจะเอาตังค์ไปซื้อครับ
2: แล้วซื้อหวยกันยัง
0: ยังไม่ได้ซื้อนะครับ
2: โอ้อย่างงี้ก็โดนข้อหาทะเลาะวิวาทต้องเสียค่าปรับเนี่ย
1: ก็ได้ครับ
2: คนละ500
1: เออ
0: นั่นเรื่องมันบอกเป็นเรื่อง

0: ิงอย่ามาขับรถวอยบ่ะแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป 3-4 แยกอ่ะแล้วขับรถอย่างอีอันตรายนะบ่ะขิงกะจะไปเที่ยวระวังจะเลี้ยวเข้าไปเหี้ยวเลยโรงพยาบาล นะ
1: เอ้ยคนบ้านหาเขาถึงขับกันอย่างเงี้ย
0: โหแล้วไฟเขียวขิงจอดยังหยัง
1: เอ้ยจอดพอก่อนสับเรื่องคนบ้านหาขับรถผ่านมาทางนี้ไปหูว่ะ
2: ไอ้จอดก่อนจอดก่อนเปิดไฟแล้วใส่เตียวเหี้ยก่อนชิงช่องแล้วก็บ่ฮู้ซิบไฟหน้าก็บ่เปิดเมาแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย
1: เปิดแล้วรอคุณตำรวจเฮ้ยที่ไฟมันหมองนี่เพราะว่าหลอดมันขาดเนี่ย
2: เออนั่นแล้วหมวกกับบะไ
1: ซโอ้ใช่แล้วรอคุณตำรวจนี่เน
2: า
1: ะ
2: โอ้ยอันนี้มันหมวกอุ่นที่ผมว่าเนี่ยมันหมวกกันน็อก
1: โอ้ยใช่ไปยังหยังหมวกกันน็อกผมไม่ใช่นักมวยหรอ
2: โหไฟกับบะเปิดหมวกกันน็อกกับบะไซเมาหำตะหักเอามาเสียกับปั๊บ
1: เออนั่นสวยรู้เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณดำนวด
1: โหปิกไม้อย่างเนี่ยจะมาเสียกล้าปั๊บรอบสองกะ
0: โอ้ยมารอบนี้ผมจะมารับเงินรางวัลจากคุณดำนวดครับ
1: อ่ะอู้ไปเลยรางวัลอะหยัง
0: โหก็เปิ้นเขียนไว้ที่ข้างต่างนั้นว่าเมาแล้วขับไปรับ500
1: มันมีที่ไหน
0: มีกะนี่ๆๆมาพอเนี่ยเมาแล้วขับไปรับ500

0: ลุงลุงลุงขับรถเวยคันหน้าเล็กอะเนี่ยมานี้มานี้มาเสียกล้าปั๊บเสียดีดี
1: โอ้ยคุณจำนัวจะมาว่าผมขับรถเวยได้อย่างไรรถผมมันเก่านะถ้าขี่เวยล้อไปก่อนตัวทางแล้วหรอรถผมเหยียบได้แค่60อะคุณจำนัว
0: โอเครถลุงอาจจะเหยียบได้แค่60ก็จริงแต่ลุงแปลงหน้า120อะ
1: เออนั่นถามแต่คุณจำนัวคุณจำนัวชื่ออะไรยังเนี่ย
0: จ่างก

0: วัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ชอบรถรุ่นไหนเจ้าตัวนี้รุ่นล่าสุดเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์เงินสด 600,000 ถ้าเงินผ่อนดาวแค่ 30% เจ้าผ่อน60เดือนชอบสีไหนสีดำสีขาวสีแดงเปิ้งใจสีไหนเจ้า
2: สอบนี้สอบกู้สีแต่บ่มีชะตาง
0: ปดโทรธโมสังโคเหี้ยเตะยุบแล้วบ่เอาเปิ้นยังบ่ได้ลองหมาสักกันแต่เน้อคนอย่างมาเซ่มาเหงาดีนะมาเจออีบ่เหงาถ้าเจอสายแม่จันดีแม่อีบ่เหงาแล้วจันหนาวยุบแล้วบ่ซื้อโดนยุงฟาดกูหลายเน้อไป
2: มันโลดก็ว่าผักกาดนี่ฮะ
3: คุณบ่เหงาคะฝ่ายบุคคลขอเชิญพบตัวด่วนค่ะ
0: ได้

0: อจันดี
1: เจ้า
0: ลูกสาวได้ทำงานจาดดียังมาขายผักแคบผักปังอยู่กะ
1: ก็ขายไปเนี้ยอยู่บ้านก่องอมจะอู้เรื่องลูกค่ะ
0: เอออู้เ
1: รื่องงานดีเตะดีว่าได้อยู่โซลูมขายรถก่อนเนาะจะบอกขี้บัวเงานะ
0: ได้เงินเดือนเท่าไหร่ไอ้บัวเงา
1: สิบเดือนบุญ
0: ฮะ
1: ไอ้แม่ไอ้แม่ยังไอ้น้อยมาเดี๋ยวนี่นะบัวเงาอย่างมาโชคดีย
2: ังได้ลูก
1: มาเดี๋ยวเนี่ยปั้นแจกทรงขาวบัวเงาพักร้อนตลอดชีวิตที่บ้านข่าวดีแถมแล้วแล้วมึงแบบเนี้ยยังได้ลืม
2: ปั้นได้พักร้อนมือ
1: แม่เจ้าก็เอาตำลายแม่จันดีนะกะเจ้าย
2: ังได
1: ้ยุบครัวแล้วบ่ซื้อเจ้าด่าลูกค้าออกร้านเลย
2: อ
1: ี
2: กอย่างนั้นไหวลูกแม่จันดีไปยุบครัวบัดซื้อด่าอีน้อยมึงต้องเอาอย่างแม่มึงแล้วประเดี๋ยวนี้จะเริ่มพักร้อนละไก่น้อย
1: เจ้าแม่ฉลองใหญ่เลยนะแม่เน
2: าะเอาเลยเอาเลยเนาะหมู่เจ้ากัดเจ้าลีปี่ปี่น้องน้องแม่เลี้ยงจันดีขอเชิญกินเลี้ยงอีน้อยเออเออเออ
0: เนื่องในงานไอ้ยังไม่เลี้ยงจันดี
2: เนื่องในงานอีน้อยได้พักร้อนตลอดชีวิต
0: ฮะ
2: หันปวดสอบน้อย

0: อีน้อย
1: เจ้าม
0: านี่ก่อนบัดเดี๋ยวนี้แนวต้องร่วมมือกับอีแม่จัดการป้อมึงไปเด็ดเป็นขาด
1: มันนี่หยัง
0: พอมันกินเหล้าอ่ะเป่งหัวงมไปงมมาบัดเดี๋ยวเนี่ยเอาจ่อยกันบัดเดี๋ยวนี้อีแม่จะมอบหมายในฐานะที่มึงหลวกอีแม่จะให้มึงจัดการป้อมึงตามระเบียบสังคม
1: มามานี่เจ้าจะจัดการคนเดียวอีแม่บ่บ่
0: มานี่สูมามาฟังอีน้อยนั่งลงนั่งลง
2: เออหยังหยังไหน
1: กึดกอยเหรอว่าอีป้อกินเหล้าปีหนึ่งน่ะ365วันอีป้อกินเหล้าเสี่ยงไปกี่ขวด
2: อันปีหนึ่ง365วันอันอีป้อกิน365ขวด
1: บ่าได้อีป้อต้องลดลง
2: อะเหมาใจไปได้กะ
1: บ่าได
2: ้ลดยังไง
0: ลดลงคือมันต่ำเหลือเก่าอะ
2: ป้อขอดเดือนได้30ขวดอ่ะ
0: บ่าได้บ่าได้บ่าได้ต่ำเหลือนั้น
2: อ้อกันลดเข้าลดเข้าก็ขอวันขวดอ่ะ
1: เอออีงแควนน่ะไม่
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: เออแม
1: ่เออวันขวดอีงแควน
0: อ
1: ่ะ
0: เออเนี่ย
1: ลดลง
0: จัดระเบียบสังคมอย่างอี
2: วันขวด

สำหรับพี่น้องแฟนหมัดมวยที่อยู่ข้างนอกยังไม่สายเกินไปนะครับมวยคู่เอกของรายการกำลังขึ้นสู่เวทีมวยคู่เอกของรายการวันนี้ระหว่างพายแก้วลูกป้าใบป้าใบอยู่ฝ่ายแดงเฮาไฟลูกป้าทิพย์ป้าทิพย์อยู่ฝ่ายน้ำเงินยกที่หนึ่งกรรมการบอกชกเฮาไฟเตะซ้ายพายแก้วขยับตัวออกเฮาไฟจี้ติดเข้ามาเฮาไฟต่อยซ้ายเตะขวาพับล่างพายแก้วเตะขวาเฮาไฟยกเข่ากันไม่ได้เฮาไฟจี้เข้ามาอีกเฮาไฟจี้เข้ามาต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วล้มลงกรรมการนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หมดยกที่1

0: ต่อไปเป็นยกที่2นักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีระหว่างพายแก้วลูกป้าใบกับเผาไฟลูกป้าทิพย์พายแก้วขยับต่อยซ้ายต่อยขวาเตะพับล่างเผาไฟจี้จิตเข้ามาเผาไฟเตะขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาพายแก้วเซนาลาไปที่มุมแดงเผาไฟตามไปเตะขวาต่อยขวาเผาไฟตีศอกซ้ายตีศอกขวาโน้มคอลงมาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาหมดยกที่2
1: แก้วแก้วหิงยังมาตีชอกหิงไปเมาเกิ้งมันหยังมันตีชอกมาหิงกว่าตีชอกไปก
0: ็น้อยน้อยมันมาสอนเฮาอ่ะเฮานี่ใครสิเป็นดินเป็นดินใครเอามุ้ยขึ้นโดยฟันไปก้มไปแก้มน้ำซ้ำไปมันเนี่ยบัดได้น้อยเนี่ยจริงน้อยจีใจเฮาบ่
1: โอ้บักเกี้ยว

0: เอาเลยเลย
1: ต่อไปไปยกที่3ครับนักมวยทั้งคู่กำลังจดจ้องกันกลางเวทีพายแก้วเต้นขยับหลอกล่อเฮาไฟเตะซ้ายที่ชายโครงพายแก้วต่อยขวาตอนนี้เฮาไฟเดินชนนะครับยกนี้พี่เลี้ยงสั่งนะครับให้เฮาไฟเดินชนเฮาไฟเดินชนเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาเฮาไฟต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วเซตหลาไปดีที่เชือกเฮาไฟตามเข้าไปต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาพายแก้วสู้ลงนอนให้กรรมการนับ
0: ลูกเลยลูกเลยลูก
1: สองลูกสามสี่ห้าหกเจ็ดห้าเก้าสิบเฮาไฟเป็นฝ่ายชนะเทดดี้เกิลน็อกเอาท์ไปในยกที่3
2: เจอกันเจอกัน
3: เจอกันหามมาแก้วลงมาเลย
0: จะไปหามจะไปหามลากแข้งมันลงมาตีมัดยังเปิ้นว่ายน้ำตีเข่ายังเปิ้นสีบดชม

0: ฮึฮึฮึมาให้อยู่ข้างเวทีฮะโอ้บักแก้วเจ็บนักเต็มทีนะแก้ว
1: บักเจ็บเก้าปะ
0: โอ้บักเจ็บนักมาให้อย่างอ่ะ
1: เอาให้เอาน้อยใจเอาปะ
0: น้อยใจเฮ้ไข่แก้วว
1: ันใดเอาตีมวยถ้าเอาชนะมาเอาเอาขี่คอแวดเวทีอย่างใหญ่ปะเตื้อวันใดเอาการเอาถูกเปิ้ลน็อกลากแข้งเอาลงอย่างหมูอย่างหมากลับมาเอาเขียวขี่หน้ารถมาปักลงเอ็นเอ็นเอมาเดี๋ยวนี้เขาละเขาไอ้ละรถกับมือไอ้ละปลา
0: เอ้ยแก้วเหยคนสมัยนี้นะมันมามีความจริงใจมาเหมือนคนบักเก่าเนอบัดท่าให้ฮะคำเดียวกับเมื่อโดยป้านี่รถมาจอดปุ้นเป็นดีอินดูล้ำนักมวยขี้ให้

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีอะไรอย่างแล้วเขาค่อยอู้กันทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๊ะน้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ๊ะดักนะคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะนี่เปิ้นน่ะดักโอ้แต่น้องๆๆเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าป่ะ
1: น้องอย่ามาให้แค่5บาทแล้วเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกก็ใจไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำได้ก็ให้อ่ะไอ้ลมบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายตายก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้ต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่ได้เอาอย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

0: คืนนี้บ่คุ้มค่าบ่ไปตีหนึ่งตีสองลักไก่ได้ตัวเดียวเหี้ยแต
1: ่ก็ได้ไก่ตัวเดียวก็หาได้ต้มกินนี่แล้วรอกินฟรีลงใจ
0: เอาเอ๊ะแฉมเมื่อใครได้เงินโชดแม่งก็
1: เจ้าละได้หม่อพ่อครู
0: อันเดี๋ยวไปที่วัดด้วยกันบ่ะตู้บริจาคลุงหาเงินบริจาคมีหั่นจะเป็นเกิ่งตู้บุญนั่นแฉม
1: ฮะโอ้ถ้าอย่างอันก็หวานอกอ่ะ
0: ก็นะกะ
1: อันไปเมื่อคืนเนี่ยบอก
0: ก็เมื่อคืนนะกะ

0: เร็วปล่อยมึงเห่าไปกูจะเซกระถาหาปากมึงอมตะลึกตึกตักหมาเขี้ยวหักพบกูบ่เข้าจ้างแม่เท่าไรกูบ่ตันเล็ก 30,000 สัมปันขว้างกูบ่ถูกปืนบ่มีลูกยิงกูบ่ตายอมสหายเทคฮะหันเข้าลงใจดักแชมป์นะฮะ
1: โอ้ยแกก็มึงขวัญใจงัดแหละแชมป์ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยลงจักกะใจเย็นๆกะ
1: น่ะได้ละได้ละ
0: ละล่ะเด้อๆเฮาจะขึ้นนี่นะ
1: ก่อนเอาเล็กมานี่เอาเล็กมานี
0: ่อยู่ก่อนเฮาเด้อเอา1 2อึ๊บโอ๊ยโอ๊ย
1: เอาละๆๆๆเอาได้ก่อนได้ก่อนได้เนาะ
0: เออโอ๊ยขาแช่มาไว้ห่าอย่างนี้บ่ต้องโอ้ที่ขาอย่างอีลำเหลือก็บ่ต้องเฮาออกมาลุงใจลุงใจก็มาฮับเอาหีบนี่แหละโหมาลบอยู่เขาดอกปุ้น
1: กูกลัวเปิ้นหันหน้ากาม
0: าไปนะเด้ออ่ะอ่ะตุ้มไปโอ้โหล่ะ
1: มึงลงมามึงลงมามึงลงมา
0: ล่ะล่ะล่ะนี่มือเนี่ย
1: กำเนี้ยบาดแฉมปะปะ
0: แบบแบบ

0: ท่านสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาวิญญาณไอ้พวกติดพิษศีลข้อ2อาทินามาแล้วหรือยัง
1: มานี่แล้วครับ
0: ท่านท้าวสุวรรณไปเอาบัญชีนางหมามาพอไล่ชื่อก้อยก่อนว่ามันตัดกันก่อ
1: ท่านครับบัญชีนางหมาหายครับเอานี่ไปดีกว่าแน่นอนกว่าไอ้แพท
0: อ๋อไอ้แพทแน่นอนกว่ารับรองบ่ผิดตัวเอาลุงใจไอ้เซมเมื่ออยู่เมืองมนุษย์ตึงบัดทำมาหากินอย่างกะได้กาลักเล็กขโมยน้อยลักทรัพย์เป็นขโมยช่วยโจรแม้แต่ตู้บริจาคในวัดเลยว่าก็บ่เว้น
2: ขอเจ้ขอยกโทษยกจ่าเออผมเจ้าผมทำไปด้วยบันไดกังใจแกครับขอยกโทษเ
0: ฮ้ยมาต้องอุนักสุวรรณเอามีดมากกมือบัดเดียวนี
1: ่มานี่คนกินลักขี้จกมากกมือไปไหนปุ๋ยใจเอามือมา
2: เอ้าเอ็งโดนหลงเออหลงเข้าแล้วมือหลงเหี่ยวปกไอ้แชมป์ก่อน
3: ไอ้แชมป์ไม่ใช่แล้วขอกงลูกใจไปก่อนเถอะ
2: ไอ้แชมป
1: ์ระวัง
3: โอ้ยไอ้แชมป์ไอ้แชมป์
1: เด็ดไอ้ด้วน

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่าบัดตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปซดอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ้น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ้ดักนะคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะนี่เพื่อนนะนักนักนักโอ้แต่น้องน้องน้องเก็บตังค์ครับ
1: 35 บาท
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ต

0: น้องน้องให้เขาซื้อยาถ่ายสักกล่องเหรอ
1: โหไอ้ร้านนี้บ่ใช่ร้านขายยาแล้วเจ้า
0: ก็ฮั่นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: นายเจ้าอันใดเจ้า
0: ฮะฮะกล่องกล่องสีแดงๆฮะน่ะ
1: อ๋ออันนั้นบ่ใช่ยาถ่ายแล้วเจ้า
0: โหก็อะยังเน
1: า
0: ะ
1: น้ำยาสระผมยะเจ้า
0: ฮึปอเนี่ยมอยมาต้องมาเถียงไอ้วันนั้นไอ้ก็เคยซื้อไปกินแล้วนะ
1: โหไอ้เป็นจะได้พ่องเจ้า
0: ปวดโซ่ลงดีสนาด

0: sih, bapak kan cat mern sabai di kok.
1: Ya anak.
0: Lain kau wah sih, tok thang kau sian iya.
1: Jauh wah tok ke tok makan nak.
0: An kau sih, loy ya ka.
1: Loy yang sih, mah pen thang kau sian pau. Kau sian mah mi sak met lah tam lah hua bada kau hom na.
0: Oh, kau mua teng an mai sih, yang wah mie sih ni pen kun payat. Kuen sok setang ilu.
1: มาเอากันหัวทีกันยังเซียวว่านะกินข้าวอย่างแมวดมบะก้องลูกสดออกมาโคนปัดเท่าข้าวสองแอปแกงสองถ้วยกล้วยแถมวิงเป๊ปซี่แถมมะขวดบะอิ่มนะบะ
0: ปวดท้อง

0: ูดถึงเมียนี่เมียเชลนี่ถ้าอย่างแขวนน้อยก็แต่
1: ดีเหมือไม่อะกะเชลเอากันเหมือไม่ใหม่ยังผ้าพับไว้เตี่ยวในตึงบ่ได้หันปะเตียวนี่จะจู้มวยเพราะบ่ได้หันหน้าจอทีวีอะเชล
0: โอ้ยใหญ่อันเน
1: าะก็เมียข้าน่ะกะเขาเตี่ยวในไปตากหน้าจอทีวีว่ะเชลเช้านิ้วก่อนนะ
0: อัลลอ

0: ซิลซิลเมียซิลนี่เรื่องอย่างอี้ถ้าจะบ่มีเนาะข้าหันไปที่ไหนนี่แต่งตัวตันสมัยลูก
1: ก็เพราะตันสมัยนั่นนะซิลข้าเข้าในกาดพอบ่ได้บ่เด้อข้าอ้ายเฮือเปิ้น
0: มันเป็นหยังอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เปิ้นเล่ากันเต็มกาดท่านซิล
0: โอ้มันไปแย่หยังในกาดอ่ะ
1: มันไปด่าแม่กาในกาดน่ะกะ
0: ด่าเปิ้นหยังนั่น
1: โอ้มันไปซื้อผ้าอนามัยชนิดใส่ห่วงนั่นนะแม่กาเพิ่นก็อุตส่าห์แนะนำให้ใจแบบแถบกาวแถบเกิลข้าก็บ่เข้าใจเนาะแม่กามันก็บ่ฮู้ว่าเมียข้านี่บ่ห่มใส่เตียวไหนนะเฮามันก็ใส่บัดจ้างปิ้นเอากาวขึ้นดังบนคิงว่า
0: โล
1: เชียวเฮ้ยถ้าเอาไปแจ่น้ำฝางกว่ากาวจะละนี่นะวันก็เพิ่นเข้าตอนนะเชียว
0: ปวดเท่าอันลำเหลือเชียว

0: เบื่อเซ็งไก่อยู่ไปก่อนไล่บอยถ้าจะได้ละได้ขวางกันกําเนี่ย
1: ไปเบื่อไปเซ็งอย่างลําเหลือเซล
0: ก็คือทอกะเซลอยู่ด้วยกันมาจะเป็น10ปีปลายล่ะข้างอีล่าคือข้าลูก
1: โอ้อีล่านั่นก็น้องมันน่ะบ่ใช่กะ
0: ก็น่ะว่าพิษกันตะว่ามปากห่อกันต่ําเดียวลูก
1: เรื่องมันเป็นจะได้เซียว
0: คือมันอย่างอีเซียวข้านี่ฉิวอีล่าน้อยเดียวบ่ได้แต่ว่านั่นนะเป็นโคดเป็นฟืนเป็นไฟใส่ข้าลูก
1: แล้วก็ไปนิดสิวกันที่ไหน
0: นิดสิวที่หน้าอกอีล่าอย่าง
1: ดีกะเมียเซียวแค่โคตรบ่ได้อ่ะเป็นเมียข้าในหัวแตกแอนตาซินใจบ่ตันนะเซียวเนอะ

0: สวัสดีครับคุณลุง
1: สวัสดีครับคุณไต่ไก
0: ่ดีใจไหมครับลุงที่ได้มาออกรายการในวันนี
1: ้ดีใจบ่ดีใจเมื่อคืนลุงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยสักหนิ
0: อ้าวทำไมล่ะลุง
1: ก็จะรับเนื้อก็กลัวบ่ตันรถบายบ่พอก็ซ้ำมาลืมห่อบุหรี่ขี้โยอีก
0: งั้นเลยครับลุงคุณลุงครับตอนนี้คุณลุงกำลังออกทีวีอยู่นะครับลุงมีอะไรจะพูดฝากไปถึงทางบ้านบ้างไหม
1: เขาอู้ได้ก็นี่ครับ
0: ได้ครับลุง
1: แม่เมิงบ่เดี๋ยวนี้ป้อมาออกทีวีแล้วนะช่วยเก็บห่อบุหรี่ขี้โยดิป้อลืมไม่หัวกระไดขึ้นกำเนอแล้วก็
0: แล้วก็อะไรเลยครับลุง
1: ลืมไปครับบ้านลุงยังมีทีวีเตื้อ

0: คุณลุงเป็นคนภาคเหนือโดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ครับลุงเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ไปใหญ่ที่จังหวัดน่านแต่งงานที่จังหวัดแป้ไปแก่ที่จังหวัดเชียงไฮ้ครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้ลุงอายุ65ส่วนป้า56ครับ
0: อายุ65ดูท่าทางคุณลุงยังไม่แก่เลยเนาะ
1: โคบอกแก่ได้อย่างไรไอ้หรือฟันโคก่อนถึงวันนี้ลุงป้อบอกกล้าเดินผ่านไปเที่ยวเลย
0: อ้าวทำไมครับลุง
1: ก็ผ่านมาได้ผีก็ตักเศร้าว่าเมื่อใดจะมาตักทีผู้เฒ่าใจอ่อนเหงานี่

0: ในชีวิตของคุณลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้อะไรมากที่สุดครับ
1: ลุงเคยฝันเอาไว้อยากจะได้แต่งงานกับนางสาวไทยครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นลุงหมายถึงว่าสิ่งของน่ะลุงอยากจะได้อะไรอ๋อ
1: เป็นของใจนี่กะลุงเคยได้รถแมคโครสักคันเอาไว้รับจ้างเปิดขุดดินรถดำเห็นทั้งสองคันเอาไว้ใส่ดินไปขาย
0: แล้วอะไรอีกครับลุง
1: โหขอได้อีกอะนี่อันลุงขอรถ BM แห่มสักคันเอาไว้ให้ป้าครับไปส่งข้อตอนให้ลุง
0: มีอะไรอีกไหมที่คุณลุงอยากจะได้อะ
1: โอ้ยพอแล้วเต้าอี้ก็จัดเก่งอกเก่งใจคุณไต่ไก่แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมครับรายการฝันที่เป็นจริงเล็งเห็นความงกของคุณลุงทางรายการพวกเราจึงขอมอบจอบเสียมและปุ้งกี่ให้กับคุณลุงรับไปเลยครับลุง
1: ฮะไอ้ยังใดอ่ะขอรถแมคโครก็ไม่ได้ขอบกขอรถดำซ้ำอะไรสะเปาะบ้านลุงมีปลาเลอะปลาเต๋อจะเอาไปยังหยังโอ้ยถ้าจะมาพิจงานอย่างแล้วก็หา
0: และสิ่งสุดท้ายที่ลุงขอมาคือรถ BM X1 คันรับไปเลยครับลุง
1: เออนั่นเตอะขอรถเก่ง BM ป้ายแดงรับมาได้รถถีบหน่อยหูอีบ่มาคือเสียก้ารถดูนี่นี่ละน้อเปิ้นว่าโลภมากลาภจังหายสมน้ำหน้าตัวเก่าเสือกฝันจนเกินความจริง

0: หลานเฮ้ยหลานจะไปเล่นกังก้องนะโอ้ยนอนรถนักจะตายนะไม่เล่นกับอุ้ยเพช
1: ไม่อยากเล่นหรอกตาอยากฟังนิทานตาเล่านิทานให้ฟังได้ไหม
0: ได้ชี้มันต้องวัดใบพริบกันหน่อย
1: ใบพริบอะไรตา
0: ก็ต่อปัญหาอะไรเอ่ยกันนะกะตาอุ้ยนออะไรเอ่ยก่อนเขาจะนอนต้องทำอย่างก่อน
1: ก่อนนอนก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันก่อนสี่ตา
0: บาดถูกก่อนนอนต้องนั่งก่อนชี้ถ้าบันนั่งแล้วจะนอนได้หรือ

0: ายที่สุดในโลก
1: ง่ายจริงๆป่าชลวานจะได้รับปัญหาหน่อมแนม
0: ไม่ถูกผิด
1: โอ้ผิดจะได้นั่นมันเป็นป่ายัง
0: ก็ปราจีนบุรีสีตา
1: ไอ้ยะอันขอแก้ตัวแถมข้องถามมาเลย
0: ป่าอะไรน่ากลัวที่สุดตา
1: ง่ายมากป่าฉลามแม่นก่อ
0: ผิดป่าระเบิดสีตา
1: อ๋ออันนี้มันเล่นของตายรู้ไงจะเป็นควันบึ้งๆนะมึงเนอะ

0: อันต่อไปตาอุ้ยแข็งเมื่อตะกี้นี้ป้าระเบิดแม่งกอกต่อไปอันจะถามว่าปลาอะไรยาวที่ชุด
1: ก็ปลาไหลสิตา
0: บางแม่งปลาที่ยาวที่ชุดต้องปลาหน้าที่ปลาตาเวรมณีที่ข้าพระทางชมาชยามิ
1: เอ๊ะตานี่ก็โยนเป็นเหมือนกันนะ
0: ปลาใจย้วนคนเมืองพันเปอร์เซ็นต์เลยล่ะ
1: หลานถามนะปลาอะไรที่ร้องเพลงได้
0: มันจะไปมีอย่างไรเกิดมาพอจะดีตายกูบ่ได้ยินป่าห้องเพลงชะกำเต
1: อมีสิตาปานามายังไงที่ร้องเพลงว่าโถเอ้ยโถเอ้ยโถเอ้ยคุณตานมเน็ม
0: เออไอ้นี่มันมาเล่นอย่างอีลูเนตเต้ป่ะแต่เดี๋ยวกูบ่ฮื้อตังชื่อขนมแล้วเนอะ

0: ไปนี่ก็จะเป็นการเล่านิทานกันใช่ไหมเนอะ
1: มีเรื่องอะไรตาม
0: ีสองเรื่องเรื่องแรกเรื่องข้าวเปลือก
1: ข้าวเปลือกไม่เอาได้ดูทีวีแล้ว
0: โอ้อันก็เอาเรื่องข้าวเปลี่ยนอ๋อม่วนอย่าข้าวเปลือกก่อนเนอะ
1: เล่าเลยตา
0: ไม่ได้เดือดแล้วต้องมีข้อแม่ก่อนจะเล่านิทานต้องไปตักน้ำฮือตาอาบเชียก่อนสองคู่
1: ไปไม่ได้หรอกตาเดี๋ยวตำรวจก็จับตานะ
0: จะมาจับเรื่องหยังข้อหาหยัง
1: ตาไม่รู้หรือว่ากฎหมายเขาห้ามใช้แรงงานเด็กนะตา
0: ป้องปืนว่าเล่นกับแมวแมวปอกตาเล่นกับหมาหมาเลี้ยปากเล่นกับฉากฉากโกกหัวอันนี้มันเหลือฉากโคกกว่ารุ่นแหน่แก่บ่ไปกูจะไปตาคนเดียวก็ได้มึงง้อไผ่ชักคน

0: กะเจ้าเจิญล่างก่อนเจ้า
1: ต้องล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆไปไปไปเคยจะจับต่อ
0: ค่ะไม่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: ต้องล่าอาจจะปิกกอนเนอร
2: ์ปิกเตอร์
0: ไม่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอร์ปิเคยนะไม่เคยบ่ใจมีซิดหยังในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำน่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอะไรอย่างเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: บ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ใครแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้ยังอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วฮึมันเอาหัวเหียข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่ฮึเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายละลูสู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ้าใจมีซีดจะไปขวางเปิ้นให้โดนมีดยับขวางอย่างวันนั้นเห็นกะบลาบเตือนเลยหา

0: คนเฮามาเหลือยังเดียว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บตองกะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: มาแอวกับเจ้าเจิญล่างก่อนเจ้า
1: ต้องลากินข้าวแรงกับยังจ้า
0: ลากินข้าวแรงกับแกงมนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆๆกดไปกดไปพี่เคยจะจับต่อ
0: ข้อพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเหี้ยยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: ต้องลาอาจจะปิกก่อนเนอ
2: ปิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีสิทธิ์หยังในตัวล่านะมามีสิทธิ์จะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำน่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอะไรอย่างเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: มาได้มาได้มาได้มาไปสำหรับล่ามาได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: บ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ค่อยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยอู้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: าเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วคือมันเอาหัวเหี้ยข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบ่เฮือเอาได้อีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไงอ๋อสู่อู้อย่างอี้ข้าหูเน่อตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสู่นี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีดยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะบลาดเตือนแหละหา

0: คนเฮามาเหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้ยังเจ็บต้องกะ
0: สองแม่ตายสามน้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานมันก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอลาจะไปอยู่กับหัวลาลาไปก่อนเนอพี่เคยเนอบายบาย
0: ลาลาจำสามวันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: คนมึงมาว่างอ่ะมันจะได้อยู่บ่ได้ลูก
1: ก็ขี้แง่ยังฮั่นน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่ฮั่นกะ
1: หู้ยังอีล่ำเหลือมัดคอตายอย่าปะ
0: เออเฮากลัวหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินแย่ตายอย่าปะ
0: มันบ่ลำกะ
1: ยังอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าต่อเก่าคิงอย่าปะ
0: เออถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เออเอ้ยบ่ฮั่นอาจารย์ลุงลา

0: ผมเพิ่งมาจันไปพอพุ่นละรู
1: ้เออมันไปที่ไหนนอนแจ่เน่าแจ่ตายพุ่นกระล่างฮันเหรออ
0: ๋อมาจันมาปันตายลูกลูกไปพองัวพองรถ
2: พ่อกันยังหันถึงวันปกไก่ละ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นเนี่ย
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออบ่าห้าปักบ่าจันลุงลัง

0: โหหันบวกเกี่ยงกันน่ะ
1: แม่นแล้วเราตัว
0: อ๋อบัดเดี๋ยวตัวมาไปขายจักไข่แล้วกะตัว
1: บัดเดี๋ยวเพิ่นมาไปแล้วเราตัวเพิ่นอายเล็บอยู่หมดแล้ว
0: แล้วตัวจะไปที่ไหนน่ะตัว
1: เพิ่นว่าจะไปดูหนังรอบลิกไนท์แล้วเพิ่นจะไปคิกนิกตัว
0: ดูหนังรอบลิกไนท์โอ้อันนี้ไผ่อ่ะแฟนตัวกะ
1: แม่นแล้วเราตัวเพิ่นเลยแนะนำมึงฮู้จักให้เลยเนี่ยทอมThe friend of the บัวเกียง
2: ฮะอีบัวเกียงมึงแม่นี่อย่างนี้น่ะกูเสาะหาเมืองแผ่นดินปอจะปีนน่ะฮะ
1: แม่มาอย่างเนี้ย
2: ว่ามึงไปแปะจักไข่เปิ้นไว้เป็นเบิ่กๆเบิ่กๆไปข้าใจไปจัดการเรื่องจักไข่อย่าก่อน
1: เปิ้นกำลังจะไอรับอยู่กันอยู่แม
2: ่ไปน่ะบอกว่าไปจะมาไอรับอยู่รับเยออย่างข้าใจปิกบ้านปิกบ้าน
1: ทอมเปิ้นโกแบ็คแล้วนะไอรับอยู
2: ่ปิกบ้านนะโอ๋ย

0: สวัสดีครับคุณเย็นฤดี
1: สวัสดีค่ะ
0: ผมจะขอสัมภาษณ์คุณสักเล็กน้อยจะได้ไหมครับ
1: ว่าสะบึมมากค่ะ
0: ผมอยากจะทราบชื่อเล่นของคุณเย็นฤดีเนี่ยคุณมีชื่อเล่นว่าอะไรครับ
1: ชื่อเล่นเย็นนี่ค่ะ
0: คุณเย็นฤดีเป็นคนที่ไหนครับ
1: เกิดในกรุงเทพนี่แหละค่ะไม่ใช่บ้านนอกนะคะ
0: อ๋อเป็นคนกรุงเทพผมอยากจะทราบที่อยู่นะครับคุณกรุณาบอกที่อยู่ให้ละเอียดว่าคุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไรถนนอะไรและซอยไหนครับ
1: บ้านเลขที่ DDT 71ถนนยังมาตอย
0: และซอยไหนนะครับ
1: ซอยหยวกค่ะ
0: คุณเยลุดีชอบทานผลไม้อะไรมากที่สุดครับ
1: อิปเปิลค่ะ
0: และอย่างเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับคุณเยลุดีชอบดื่มอะไรมากที่สุดครับ
1: เย็นเตาโฟค่ะ
0: และอย่างเพลงสากลนะครับคุณเยลุดีชอบฟังเพลงอะไรมาก
1: เพลงลาปอวิตันเดค่ะ
0: ส่วนเพลงไทยสากลล่ะครับคุณชอบฟังเพลงประเภทของใคร
1: ประเภทของสุนทราภรณ์ค่ะ
0: เพลงสุนทราภรณ์ที่คุณชอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงฝนเดือน6ค่ะ

0: วสูงผักกุนน่อนแน่ตะก่อนเฮาเกิดอยู่ที่ประเทศจีนเป็นที่อยู่ที่กินว่าได้อยู่เที่ยวตีสมัยปีพันกินสีห้องเต้ปั้นสร้างกำแพงเมืองจีน
1: เป็นว่าเมืองที่หูมดหูเสียงในเจ้าน้องอยู่ไม่แจ่มหูมดแน่

0: อมไม้หาเป็นคนขึ้นสูตรเขียวน้ำปูเพียงยังเกินดูมันยากบอดยากไปที่คิงกินตึงวานอาถูกับหน่อไม้บานยาหาขึ้นใดตึงมวนอันนี้สูตรแก้วลีร้อยสุภาพ
1: เมื่อไปพ้นแปลงหัวที
0: ่บอกว่าถอนเน่าแคบบอกว่าถอน

ต้อนรับแฟนรายการเข้าสู่รายการโซม่วนจนฟังในชั่วโมงที่2ทางวิทยุล้านนา FM 97.5 MHz www.cm77.com ครับวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนารับฟังกันได้ทั่วโลกเลยทีเดียวกระเบื้องฟังในชั่วโมงที่2นี้ก็เป็นเพลงซอสตริงนะขึ้นต้นด้วยเพลงซอตั้งเชียงใหม่นะครับคือทำนองซอตั้งเชียงใหม่ฮะคุณผู้ฟังนะครับที่ได้ฟังกันผ่านไปนี้นะครับเนาะก็นะครับป๊อปก็จะพยายามนะครับที่จะเลือกหาเพลงซอม่วนๆนะครับตึงเพลงซอเก่าเพลงซอใหม่มาให้กับนักแฟนซอได้ติดตามรับฟังกันนะครับในช่วงเวลาม่วนๆอย่างเอทางวิทยุล้านนาครับผมบอกโอ้กันนักแล้วล่ะนะฮะเฮาฟังซอกันนักๆดีกว่านะครับผู้ฟังเนาะนะครับตะกี้ก็ตั้งจังใหม่กันไปนะครับสำหรับซอเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นชื่อเพลงอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวป๊อปอีกมาบอกนะครับในช่วงต่อไปครับ

0: กำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วไผ่จะอู้เจ้า
1: ครับก็ได้รับฟังกันผ่านไปนะครับสำหรับเพลงซอนะครับที่เป็นทำนองซอเพลงเสร็จเมาเพลงเงี้ยวนะครับคุณผู้ฟังก็บนบอกฮู้ว่าเปิ้นฮ้องเพลงเงี้ยวฮ้องก็เงี้ยวตัวนี้นะครับน้อยบอกฮู้อย่างใดนะครับก็นะฮะเกี่ยวกับเรื่องเพลงที่เปิดผ่านไปนี้นะครับตะกี้ไอ้นัทกิติสารบอกว่าหนุ่มซอรอแฟนแล้วก่อนหน้าปุ้นนะครับไอ้บุญมีนะฮะเปิ้นก็บอกว่าก็เติ่งหาน้องซึ่งเนื้อหาสาระเพลงเนี่ยนะครับคุณฟังก็ใกล้เคียงกันเนาะนะครับผม ดีนะครับพอบอกเปิดเพลงน้ำตาจังซอไปแฮมนะฮะน้ำตาจังซอที่ป๊อปฮ้องนี่ก็เนื้อหาก็ประมาณนี้แหละนะฮะคุณฟังเนาะแฟนหนีไปที่อื่นนะครับตัวเก่าก็อยู่ที่บ้านนะครับก็ถ้าแฟนเปิดปิกมาอย่างนะครับบอกว่าจะปิกมาในสภาพใดก็แล้วแต่ก็ยังพร้อมที่จะรับเอาอยู่อย่างนะครับเนาะก็เป็นเรื่องราวของซอครับคุณฟังสนุกสนานกันไปนะครับก็เฮือคุณฟังหายง่อมบ่ได้เนาะนะฮะป๊อปก็บ่ได้มาจัดรายการกับผู้ฟังก็มันก็ง่อมต่างคนต่างง่อมเลยเศร้าอันอย่างมานะครับมาทำนะครับเป็นกิจกรรมร่วมกันนะครับคุณฟังอย่างวิทยุล้านนาแห่งนี้นะครับป๊อปซอซอมาเปิดให้คุณฟังฟังกันอยู่ที่บ้านนะครับคุณฟังก็เปิดวิทยุรับฟังกันฟังกันทางอินเทอร์เน็ตกันไปแยกการแยกงานกันไปนะครับเนาะ

ครับก็ได้รับฟังกันผ่านไปนะครับเนาะต่างคนก็ต่างว่าให้กันนะครับเมียไอเป็นปูเมียปี้เป็นปูน้องตู่เปิ้นก็บอกว่าเมื่อว่าน้องเป็นปูอย่างน้องบ่ใช่เป็นปูหรอกนะครับเพียงแต่ว่าความคุ้นเคยกันอีบ่ได้นะครับหมอกกำแขนกันอีบ่ได้อ้ายก็ต้องพอดีทีอ้ายก็ต้องเข้าใจตัวกันนะแบ่งใจกว้างๆหน่อยนะครับมึงเตื้อบางทีพอจ่ายเปิ้นก็อาจจะมองเนาะมันเกิดมาซะหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะครับผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องอยู่ในเปิ้นบอกว่าพื้นฐานของการไว้วางใจกันนะครับการที่เฮาจะอยู่ด้วยกันได้เมินอยู่ด้วยกันได้ตลอดเนี่ยมันจะต้องมีการไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับหากว่าเฮาบ่ไว้ใจกันแล้วนะครับมีอะหยังมาน้อยนึงก็จะสามารถแยกเฮาแตกแยกกันได้เนาะนะครับผมก็ได้ฟังกันผ่านไป2ผลงานเพลงนะครับเป็นเพลงระบำต่างละนาตะวันออกนะครับคุณฟังเนาะเป็นต่างล่องน่านปุละครับผมยังมีหลายๆผลงานเพลงให้ฟังนะครับไปฟังกันต่อเลยดีกว่านะครับเนาะ

นะครับทำนองเพลงซอทั้งสองเพลงนะครับแต่ดวงดอกไม้นี้ยังคงเป็นต่างดาดน่านแล้วก็ก่อนหน้าปูนนะครับจนแอลดอยนั้นเป็นทำนองซอพะลอหรือล่องน่านครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงซอที่ฟังแล้วม่วนเพลิดเพลินไปแหมรูปแบบหนึ่งนะครับที่ป๊อปพระสันเลือกสรรนำมาฝากเมลักแฟนซอคือได้รับฟังกันไปนะครับในการทำรายการในวันนี้นั้นก็คงยังเป็นการบันทึกเสียงไว้ให้กับเมลักแฟนซอได้รับฟังกันจูเนอร์นะครับเนาะช่วงนี้ยังไม่ได้มาทำรายการสดๆให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเตือนะครับก็อย่างที่เคยอู้กันไว้ตลอดด้วยว่าหากว่าเฮาบ่ได้มาจัดรายการสดเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ขอคือมีเสียงมาทักทายมิลักแฟนซอนะครับบ่ใช่ว่าหมอกถึงชั่วโมงมาเฮาก็เปิดก็เพลงให้ฟังแต่บ่ได้ยินเสียงกันเลยนี่มันก็ยังได้อยู่เนาะนะครับฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่าตัวแต้จะบ่ได้มานะครับก็ฝากเสียงเนี่ยนะครับนอกมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่จริงมันก็บ่ได้แตกต่างกันสักใดครับการมาทำรายการสดเพียงแต่ว่าเวลาเราทำรายการสดคุณผู้ฟังจะมีส่วนร่วมนะครับในการที่จะแนะนำเพลงซอเข้าสู่รายการกันเข้ามาได้นั่นเองแล้วก็ในเรื่องของข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆเขาก็จะสามารถที่จะมาอู้จากันได้นะครับว่าช่วงนี้นะครับมีเหตุการณ์อย่างกันพ้องอย่างนะครับทางสถานีเขาทำกิจกรรมมาอย่างทางนะครับหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับเพิ่นมีกิจกรรมอย่างพ้องเขาก็จะได้อู้จากันไปแต่หากว่าการบันทึกเสียงไว้เขาก็บ่สามารถที่จะอู้ได้นะครับคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้เป็นเหตุการณ์อย่างกันพ้องหรือแม้แต่สภาพอากาศจะร้อนจะหนาวจะฝนตกก้าวหรือว่าอย่างไรก็บ่สามารถที่จะคาดการไว้ล่วงหน้าได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็คงจะต้องเข้าใจตัวกันละกันนะครับหลายๆคนก็มีการตะว่าต่อขานกันเข้ามาโอ้บัดเดี๋ยวนี้น้องป๊อปนี่บอกมาจ้าซอสละกาหรือว่าอย่างใดอย่างเงี้ยนะครับผมเนาะมันยังเสาะหาเวลาที่บ่ลงตัวเตื้อนะครับคุณผู้ฟังส่วนใหญ่แล้วรายการของป๊อปก็จะอยู่ในช่วงของวันเสาร์นะครับซึ่งก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลานะครับเนาะวันกูวันเสาร์เนี่ยนะเป็นวันเสาร์เป็นวันที่เราต้องไปทำงานต่างนอกอย่างนะครับคุณฟังก็อย่างที่ว่าการเป็นศิลปินพื้นบ้านนะครับเป็นจ้องจ้อยจ้องซอนะครับมีงานจ้างงานของานสปะครับก็ไปกันเนี่ยนะครับเนาะล่าตำล่าบางเตือนบางทีก็ไปงานเหียนะครับวิทยุล้านนาเฮานะครับมีกิจกรรมงานต่างๆก็บ่ค่อยได้เข้ามาช่วยเปิ้นสักเท่าใดนะครับเอาละนะครับคุณผู้ฟังโอ้กันนักตักกันหลายเวลาก่อนะครับผ่านมาได้ครึ่งชั่วโมงป่าแล้วละเฮาไปฟังเพลงบ้วนๆกันต่อเลยดีกว่าครับ

ครับก็เป็นจะว่าเพลงนะครับตึ้งตุ้มตึ้งตุ้มนะอันยังมาตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มมีเสียงของเสียงของนะครับตัวแทนกระเทยนะฮะพี่สาว2000นะครับเนาะเป็นผู้ที่กับร้องเพลงนี้นะครับก่อนหน้าปูนจังสอรอเธอนะครับก็คงจะรู้จักกันดีนะครับมีเพลงของตัวเก่านะครับในรายการของตัวเก่านะครับคืออย่างที่ว่ากันนั่นแหละนะครับนอกรายการของตัวเก่าบ่เปิดเพลงของตัวเก่าแล้วไผจะมาเปิดให้เฮาแม่นก่อครับคุณผู้ฟังนะครับเนาะมีรักแฟนรายการนี้ฮู้ดีกันเลยทีเดียวล่ะนะครับผมทำนองซอนละไม้ครับทั้งสองผลงานเพลงครับผมก็เฮาฟังเพลงซอจ้าจ้ากันมาพ่องโวยกันพ่องเดี๋ยวก็เฮาก็สูญกันนะครับนอกรายการเฮาป๊อปนี่นะครับกึดอันใดได้ก็เอามาให้ฟังกันนะครับหวังว่าพี่รักแฟนซอคงจะเบื่อเบื่อปากไก่บ้านนายบ้านจังกันเตื้อนะครับเนาะถึงอย่างใดเนี่ยนะครับเฮาก็อยู่เป็นคู่เป็นกิมกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันประเดี๋ยวนี้และในอนาคตต่อไปข้างหน้านะครับเฮาจะอยู่ด้วยกันอย่างเอียนะฮะคุณผู้ฟังเนาะบ่มีอะหยังมาพลากระหว่างวิทยุล้านนากับคนฟังออกจากกันได้นะครับวิทยุล้านนานักจัดรายการและคนฟังจนกว่าว่าฟ้าจะสลายชั่วฟ้าดินสลายนะครับคุณผู้ฟังจนแผ่นดินจะกรบหน้าเพิ่นว่ากันอย่างอันเนี่ยนะครับเนาะอยู่ด้วยกันแล้วจนกระทั่งปุ้นนะครับเนาะต่างคนต่างบ่ได้มาตั้งฟังบ่ได้มานั่ง

ท่านครับได้รับฟังกันผ่านไปนะครับสำหรับเพลงบ่าวเคินในทำนองซอปานฝ้ายกับปอปูบุญศรีรัตนังก่อนหน้านั้นนะครับลูกสาวคนงามของเปิ้ลนะครับน้องอ้อมมณีรัตน์รัตนังนะครับผมกับสำหรับผลงานเพลงซอหัวอกลูกไปในทำนองเพลงเงี้ยวนะครับผมเนาะอยู่ฟังกันหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจไปรักแฟนซอละนะครับก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการซอม้วนจนฟังแล้วป๊อปคงต้องนำรายการจากหลักคนฟังไปก่อนนะครับผมไว้วันเสาร์หน้าเขาก้อยมาป๊อปป้ากันใหม่สำหรับวันเสาร์นี้โชคดีมีความสุขเหมือนกันทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ไปนั่งรถแอร์ก่อนดีกว่าไป
2: น้องอย่ามาให้แก่ขาดเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกกระจายไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ๊ะไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลมบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ้องกะจะได้หูเรื่องกันน่ะ
1: หมอบอกว่า
0: หมอบอกว่าเป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่ได้อย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เนาะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำพาท่านพบกับรายการเกมเศรษฐีมหากุศลวันนี้ทางรายการเรายินดีต้อนรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับมาตอบคำถามของเราในวันนี้ขอเชิญท่านพบกับอาจารย์ลุงลังศักดิ์สามัคคีบาทาครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ไม่ทราบว่าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนไหนครับ
1: ผมเป็นอาจารย์วัดครับ
0: อ้าว
1: ตอนแรกเป็นตุ๊เจ้าว่าจะบะซึกพอดีศรัทธาไหลซึกครับ
0: มีเหตุผลอะไรเลยครับ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์บินทบาทครับ
0: ก็สมควรแล้วนะครับคุณลุงลังศักดิ์ครับพร้อมที่จะตอบคำถามหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ครับเราเข้าสู่คำถามที่หนึ่งเป็นคำถามหลักหมื่นคำถามถามว่าถ้าคุณลุงลังศักดิ์มีเงิน 3,000 บาทจ่ายให้ภรรยาไป 1,000 บาทแล้วไปยืมเพื่อนอีก 4,000 บาทคำถามถามว่าคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่คำตอบที่หนึ่ง 6,000 บาทคำตอบที่สอง 5,000 บาทคำตอบที่สาม 3,000 บาทและคำตอบสุดท้ายข้อที่สี่ 2,000 บาทคุณมีเวลา30วินาทีครับ
1: 6,000 4 5,000 3ผมขอตอบข้อที่สี่ 2,000 บาทครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบสุดท้าย 2,000 บาทที่ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คุณตอบได้ยังไงครับว่า 2,000 บาท
1: เพราะว่าผมเคยยืมเพื่อนผมหลายเตื้อแล้วครับเขาบ่เคยฮื้อผมเลยครับอย่าว่าแต่ 4,000 บาทเลยครับ4บาทเขายังบ่เคยฮื้อครับเล่าข่าว4ตองมันยังบ่ฮื้อเลยครับ
0: ครับก็อย่างว่าแล้วครับในภาวะเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดอย่างนี้ก็ต้องตัวใครตัวมันแหละครับคุณลุงลังศักดิ์ได้ไป 10,000 ครับ

0: มาถึงคำถามที่2หลักแสนคุณลุงรังสรรค์ครับคุณเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่โดยกำเนิดหรือเปล่าครับ
1: ผมเป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดครับแต่ว่าไปเกิดที่โรงพยาบาลสวนปูงครับ
0: ครับเหมาะเลยครับเหมาะสำหรับคุณมากครับสำหรับคำถามที่2นี้เราถามเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะคำถามที่2ถามว่าแม่น้ำปิง
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: คำตอบที่1คุณคำตอบที่2อ้ายฟ้าลงคำตอบที่3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและข้อที่4ไม่รู้คุณมีเวลา30วินาทีครับและคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วย3ตัวช่วยครับ
1: คุณหลวงบาลังกะมันเป็นไผอ้ายฟ้าลงเนี่ยไปกับฟ้าลงหมดผมขอใช้ตัวช่วยครับ
0: ขอใช้ตัวช่วยเป็นใครครับ
1: เป็นน้องบ่าวครับ
0: ชื่อ
1: ปามสักครับ
0: ครับทางรายการเราติดต่อคุณปามสักณบัดนี้ครับสวัสดีครับคุณปามสักครับ
1: ปามสักเปิ้นถามว่าแม่น้ำปิงใครเป็นคนขุดข้อ1คุณหลวงบาลังกะข้อ2ไอ้ฟ้าลงข้อ3เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อ4ไม่รู้เร็ว
3: คำถามแบบนี้ใครไปตอบได
1: ้เร็ว
3: ๆตอบไปเลยว่าบ่ฮู้เกิดมามันก็ไหลโลๆอยู่หั่นล่ะ
1: มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต
3: ์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยขะแต่ตอบไวๆเมียรอทราบค่าอยู่บ้านแน
1: ่อันผมขอตอบข้อที่4ครับไม่รู้ครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: ครับเป็นคำตอบที่4คำว่าไม่รู้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ
1: ถูกได้ยังไง

0: มาถึงคำถามหลักล้านถ้าสมมติว่าคุณได้เงินล้านคุณจะไปทำอะไรครับ
1: กินเหล้าวันค่ำคืนหุ่งครับ
0: เป็นความคิดที่เลวสุดๆเลยนะครับครับเข้าสู่คำถามหลักล้านคำถามนี้เป็นคำถามเฉานะครับคำถามมีอยู่ว่านายแดงแต่งงานกับนางดำอยู่ด้วยกันประมาณ1ปีมีทายาท1คนอยากถามว่าในครอบครัวของนายแดงและนางดำมีสมาชิกรวมกันกี่คนข้อที่1 1คนข้อที่2 2คนข้อที่3 3คนข้อที่4 4คน
1: โอ้บ่ต้องกึดแล้วครับข้อที่3 3คนครับ
0: เป็นคำตอบ
1: สุดท้ายครับ
0: เป็นคำตอบสุดท้ายที่ผิดครับ
1: โอ้ผิดได้อย่างไร
0: เพราะลูกของนายแดงและนางดำเกิดออกมาปุ๊บตายทันทีครับ
1: มันจะตายเนี่ยอย่างถ้ามันบ่ตายนี่นะผมตอบถูกแล้วเนี่ย
0: ดีแล้วครับที่คุณไม่ถึงหลักล้านเพราะ1ล้านที่ทางรายการเราจะให้นั้นไม่ใช่เงินครับ
1: มันเป็นอย่างครับ
0: ซองกฐินครับทางรายการขอมอบเหรียญ25สตางค์ให้กับคุณลุงลังศักดิ์น้ำหนัก1กิโลพร้อมทั้งซองพระป่า 50,000 ซองและซองกฐินอีก 50,000 ซองครับ

0: สวัสดีเที่ยวนานปานโอ้ข้าไปเชาะหาละปูนเป็นว่าไงมาอยู่ฉันใช้ไปลูนี่เที่ยว
1: โอ้เสียนั้นบุญกะโอ้ไม่ได้ปะกันจัดเมินมาๆๆเชียว
0: ข้าตั้งอกตั้งใจมาแอวหาเที่ยวเนาะจะมาขอชื่อก้าล้ำย้ายหน่วยหลวงเที่ยวนะกะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดเดียวข้าย้ายมาโดนหนองควายเพลโล
1: โฮมาล้ำย้ายห้ำเหลือเชียวเหลือกะหลุมอ่ะ
0: โอ้มาเป็นยังไงเชียว
1: ก็โปกนะกะเชียวกินมาล้ำย้ายเฮาสิ่งมดขนาดเมื่อคืนนะโปกปักกันมาครบตุ่มล้ำย้ายนะลากไปกลางตรงนะดังพับพับเพ็บเพ็บเหลือกะหลุมอ่ะเชียว
0: ป่ะโอ้ยังอีแลกไฟตากันชักหมาบสองหมาบหนอเชียวเนาะ

0: อ้าวไอ้เทลถ้าปวกมันมักล้ำย้ายอย่างเองนะเอาไปปลูกบ้านข้าบัดได้ละ
1: มันเป็นได้เสียวอันปลูกบ้านเสียวนะมันบ่ปนักเหมือนบ้านเฮากา
0: ปวดเท่าจะไปว่าเนาะเทลข้างหน้าเขานั่งหันเอาตีนย่อนห้อยลงมานี่นะหัวเมนออกขี้ดินช่องเหี้ยหลอกลิ้นหยับหยับเล็บเล็บมันจะเคี้ยวกินตีนข้าลุงนะเทล
1: โฮก็ปลูกยังมันักอันลำเลอเสียว
0: โอ้ก็นักมันักเที่ยวลองกืดก้อยกะข้างงานเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าบ้านมาหมวกเขาตกง่ายไปเอาใบเลื่อยละเชียว
1: โฮก็มันเป็นไผมาวงโวยอันลำเลอเสียว
0: อันไผบะเอาอะปวกนักอะลุ่มหวดมดเที่ยว
1: โฮโอ้อีแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

0: ยเชียวหมาเฉียวเวลาแต่แต่ลำไยก็มาได้ชักต้นข้าจะปีกแล้วเนาะ
1: โอ้แล้วเสียวเอารถยังมา
0: ปุ้นเนาะฮอนด้าอิงนะกะเชียว
1: มันมีวะเสียวปุ้นมีกะฮอนด้าดาริม
0: เอออันนั้นมันของเปิ้นของข้าฮอนด้าอิงก่อนไปจอดที่ไหนข้าขอเอาอิงไว้จำหัวนั่นลูก
1: มันเป็นได้เสียวเมื่อคืนข้าตั้งมันกะ
0: ก็กับปวกหัวเล็กนะเนาะเชียวเมื่อคืนนี่นะคบกินขาตั้งรถขาครับครับครับครับเฮียเอ๊ตั้งบนแกมันก็บ่กินมันแค่จะเหม็นน้ำมันเฮา
1: อู้อีแหลกไฟตากันสักกำเนาะเสียวเนาะ

่านผู้มีเกียรติครับขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ฮื้อกับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันท่านเป็นผู้มอบเงินฮื้อกับชุมชนของเฮาเพื่อพัฒนาการทำส้วมสาธารณะใหม่ท่านผู้นั้นคือชื่อท่านอาจจะยาวไปหน่อยนะครับคุณวันชาติปกาศิษฐ์บัณฑิตฤทธิพรสมสมรพรอนงสีประสงค์อลงกรวันชัยพรอมรรัตสอนสุทัศน์รัตนวิสุทธิ์หรือนามเก่าของท่านคือคุณกุ๊บเกือบเก่าอดีตขี้เล่าหลวงแห่งบ้านวังป่ามปัจจุบันเป็นหัวหน้าสมาคมคนตกงานแห่งประเทศไทยครับระวังสายไม้โอ้ท่านผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับท่านประธานของเฮาคล้องสายไม้หัวปุ้งตกเวทีขอเวลาสัก5นาทีเพื่อเก็บศพท่านประธานแล้วก็ให้พบกับภาคบันเทิงต่อไปครับ

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องการหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ่อมรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: สวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีไหมรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮ่ออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าถ้าจะไม่เป็นหางเครื่องเลย
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องไอ้หยังหางเครื่องเฮือหางยาวอะ
0: บ่ใช่หางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันหยาบหยาบนะป้า
3: ไปเจอไปเจอถ้าคือมันได้ชายต่างปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสุ่นฮะสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดียวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็ 18,000 ถ้าได้สตางค์ปี่จะบอกให้อีป้อมาเอาปี่จะซื้อสร้อยปี่จะซื้อแหวนซื้อเลสจะใส่แม้หากเลยอ่ะ
1: เปิ้นจะฮื้อไหวปี
0: ่เฮ้ยเจ็บปี่ปาก

0: ปดท้อท้อท้อทำหมอสังคออันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลำปะเหลือมาเชาะหาจนเกือบพบที่นี่เป็นว่ามาบูมเหี้ยจอกเ
1: พ่โอ้ปี่ป้อมาแล้ว
0: เออได้ฮับจดหมายสูนะกะอีป้อก็ฟังชดมาเนี่ยสูเบิกสตางค์หาได้หรอกอะ
2: ซ้อซ้อป้อมาขอเบิกสตางค์กะตั๋วว่ะ
3: เงินค่าอะไรกัน
2: ก็กะตั๋วข้าเจ้าขนาดกะ
3: ค่าต้องค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้วรองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
2: ผิดระเบียบไอ้ยัง
3: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100บาท
2: โ
3: หเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ 1,000 บาท
0: อันนั้นโอ้โธ่จะหนี้แล้วเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาทำมาเติร์นมาแล้วปีกเมื่อไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
2: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิฟอะกับเดียวเนี่ย
0: ไปปีกบ้าน
2: ไปเมื่อบ้านดีกว่า
3: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะเต้นให้ซ้อล่ะ
2: เฮ้กระซ้อกระเต้นคนเดียวกระเจ้า

0: เชิญเจ้าเชิญเจ้าไอ้นั่งโต๊ะไหนดีอ่ะเจ้า
1: น้องน้องน้องห้องคาราโอเกะ VIP อ่ะที่ไอ้โทรจองไว้ให้เจ้านายไอ้อ่ะอยู่ห้องไหนอ่ะน้อง
0: อ๋อพอดีเจ้าของฮาร์ดเปิ้นเอื้อคนอื่นไปแล้วละเจ้าไอ
1: ้โหยังอีได้อย่างได้น้องก็ไอ้อุตส่าห์โทรมาจองแล้วบอกคือเขียนชื่อป้ายติดหน้าห้องไว้แล้วหรอ
0: ก็ย้อนเขียนชื่อติดหน้าห้องน่ะกะเจ้าไอ
1: ้
0: เจ้าของฮาร์ดเปิ้นก็เลยไม่ยอมอ่ะ
1: โอ้บ่ยอมได้อย่างพ่ออย่างอ่ะน้อง
0: สุมาแต่เจ้าไอ้เจ้านายอ้ายละชื่ออหยังก็
1: ก็เฮียแปะอ่ะน้อง
0: นี่ล่ะเจ้าก็ย้อนชื่อเฮียแปะนี่ล่ะเจ้
1: า
0: เจ้าของเปิ้นก็เลยมายอมมื้อเข้าหานเปิ้นเปิ้นบอกว่าชื่อบ่เป็นมงคลน่ะเจ้า
1: โอ้ชื่อเฮียแปะมันบ่เป็นมงคลแท้เฮ้ย

0: ผสมผสมซื้อของน้อยเหรอเอากะปิน้ำปลาชาเขียวบุรีซองไว้ไว้เ
1: นอ อันมึงก็จ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหก็เอาของมาก่อนกะแล้วจะเอาสตางค์ฮื
1: ้อโอ้ยบ่ได้บ่ได้คนอย่างมึงนี่ต้องจ่ายสตางค์มาก่อนถึงจะเอาของฮื้อ
0: โหผสมก็ยังมาดูถูกผมอย่างแตะอย่างว่าอีปะล้ำปะเหลือฮะ
1: โอ้ยบ่ใจว่าดูถูกมึงนะมึงลองกึดก่อยแล้วว่ามึงชื่ออะหยังฮะมึงชื่อหยัง
0: ชื่อไอ้เบี้ยว
1: ปึ้งไอ้เบี้ยวชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องน้องเล่าข่าวตองน้องน้องเล่าข่าวตองได้ยินก่
1: อได้ยินเจ้าแต่บ่ขายเจ้า
0: โอ้ไอ้ยังเปิดร้านเล่าแล้วบ่ขายฮู้ก็ว่าไอ้เป็นไผเนี่ยไอ้เป็นนายดาบนะ
1: ก็ย้อนฮู้ว่าไอ้เป็นดาบเนี่ยเจ้าเลยบ่ขายมันมาเป็นมงคลกลัวกินแล้วจักดาบ
0: โอ้อันว่าแต่ว่าดีน้องไอ้บ่ใจนายดาบไอ้เป็นผู้กองปลอมตัวมั้ยอ่ะ
1: ผู้กองคันหายเจ้าเมาแล้วกองอ๊อกยอกสตังก็บ่ใจ
0: เออนั่นเฮ้ยบ่ได้กินแล้วเฮ้ยเฮ้ยชื่อบ่เป็นมงคล

0: น้องอัมพาเราไอ้สองโกง
1: เอ๊วันนี้ลมมาอย่างหาปัดไอ้เมืองมาในร้านน้องเนี่ย
2: ลมเมาปัดคนมาไอ้เมืองปิดเฮ้ยไม่ปัดพอหินิกะ
1: พอพี่พองโอ้ยหมายความว่าใด
2: แล้วแต่จะคิดขายเล่าจะมาขายดีๆไม่แบ่งตาน้อยตาใหญ่ผัวปีอย่าง
1: ขอโทษเนอะพี่พองร้านนี้นะเป็นร้านขายเหล้าไม่ใช่สถานที่จะมาขางผัวถ้าขางอย่างนี้ล้ำเหลือกันยังมามัดห้อยคอไว้เหี้ย
2: โหอีผ้าปลาแห้ง

0: าเมืองระยะนี้นาเมืองไปตังใดอ้อยยังมาหาหน้าจัดเมินละ
1: ระยะนี้นาบ่ไปไหนไปไหนมาไหนบ่ม่วนหน้ามึงโตยอารวาสขางเกิน
2: เหมาะเนาะอยู่ไอ้นั่งสิเนาะสิแน่กัน
1: อ่านว่าลิ้นมาตามเขาปากมาแล้ว
0: นาพองนาพองไปว่าอ่านอ้อยนี่เป็นหลานขี้นของนาเมืองนะ
2: เออถึงอย่างว่าจะเอี้ยสมัยนี้ไว้ใจภายในได้บ่เหลือป้อยังข่มขืนลูกลงหนึ่งชื่อพินตึงวันบ่หันกะ
0: นาพองถ้านาพองขางหัวอีล้ำเหลือนะเขียนป้ายแขวนคอไว้เห็นเนอว่าหัวข้าใครอย่าแตะ
2: ว้ายอีอ้อยป่าถู

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองแต่ว่าไปบ้านกับป้าไอ
1: ้น้องดาวมีหยัง
0: อ๋อคือดาวจะแนะนําให้ฝากประกันชีวิตกับบริษัทที่ดาวทํางานอยู่นะค่ะ
1: อ๋อ
2: เหมาะเนาะบ้านจองห้องหอมีกับโอ้กันแนะนํากันมาโอ้กันกลางตากลางตังแต่แนะนําฝากประกันชีวิตก็ว่าฝากประกันหัวใจกันแน่ยะ
0: โอ้พี่ทองพี่ทองอุ้ยหมายความว่าพี่ทองขังไอ้เมืองห่อดาวกะ
2: เออเสียงร้องเต้าหัวไปย้อนเสียงหัวผู้ไผ
0: ่ขอร้องเนอะพี่ทองถ้าดาวจะไอ้เมืองเป็นหัวนะดาวเอาเมื่อพี่ทองไปอยู่ไปญี่ปุ่นแล้วยะ
2: ว้ายอีดาวน้ำปู

0: สวัสดีเจ้าไอ้เมืองเมินเราบัดได้มาแอวหาม
1: าแอวหาเนื่องในงานอันหยังมีธุระอันหยังจะจวนกันไปไหนเสร็จธุระแล้วก็เป๊กเนอร์บะแอม
0: ว้ายอีสมตกรถปิ๊บพองไล่แอมกะไล่เพราะเหตุหยังข้างผัวแหละ
1: หูเดี๋ยวจะถามนี่หยัง
0: ตายตายอีสมตกรถขอโทษนะคะคุณพองแต่บะไข่พองไอ้เมืองนี่นะคือผัวเก่าฉันยะฉันนี่หูมดว่าไฟปิดที่ไหนขอโทษทีเนอะฉันใกล้แล้วคุณพองขามันสะใจกับคุณพอง
1: ไปตายแล้วบะแอมกระเทย

0: ว่าได้ลุงใจมาแตงตาใดแตงลงมา
1: เอ้เฮ้ยลุงแตงแปะก่อนใดก่อน
0: โอ้ว่าไปเลยแปะกันได้ยังไง
1: ก็มันหมดกระเป๋าเดียวแฮะจะแบ่งกันต้องกาเล่นบ่ได้กินกันแตงน่ะ
0: โอ้คนเฮาเล่นน่ะมีเนี่ยก็มาหมุนกะสร้อยแหวนเนี่ยก็มากับลุงใจ
1: ลุงมีสร้อยคอนี่บาทเดียวอ่ะลุงเอาชามปันน่ะดอกแต่ใดว่ามาเลย
0: อ้าวได้ดอกร้อยละสาวพูดไปเลยเอามาฮะ
1: ร้อยละชาวเนาะ
0: เออ
1: โอเคเอาไปเลยอ่ะลูกพ่อใจต้องชู้บักเนาะ
2: มาแล้วเนอมาแล้วเนออือ
1: โอ้แต่ลูกจะลูกยังหยังน่ะเล่นกันดีๆเออนั่นเขาลุ่นหยังแชมป
0: ์ก็ได้ว่าลุ่นหยัง
2: ตำรวจ
1: จะหาโอ้แชมป์มาแชมป์
2: เขาก็ปล่อยแล้ว
1: ตัวมันอันละอันละ

0: นี่บ้านไผ่บอกว่าเนี่ยจะเข้าไปไหนเตาไฟทำทีเป็นหนึ่งเข้าเป่าไฟมันจะไปหูเรื่องอย่างกับเฮาอันหมอกกับหนวด
1: เอาลุงทำอย่างอยู
0: ่อภิเจ้าสวัสดีครับเจ้าคุณเจ้านายเอาหนึ่งเข้าอย่าครับ
1: หนึ่งเข้าแล้วลุงยังบ่ดังไฟ
0: บ่เอาไอ้มาได้ดังไฟจะลูกครับผมขอยืมกาแฟครับเดียวครับ
1: อ่ะนี่กาแฟ
0: โอ้อันนี้มันกูแจมือมาใจวันนี
1: ้ก็กูแจมือน่ะกะไปนึ่งข้าวที่หงพัก
0: ฮะไปหงพักฉันมาหนอหนึ่งข้าวมาได้ดังไฟ

0: อันวิ่งขึ้นบนบ้านคนหนึ่งตามไปเร็ว
1: ครับผมสวดกระที่นอนห่มผ้านี่ดีกว่าเลยเว้ย
2: อ้าวลุงเป็นยังอ่ะ
1: ผมไปจมือครับโอ้ผมไม่ผมไม่
2: อ้าวไปเมื่อยห้องพักพ้น
1: โอ้ลุงใจทำคนกัน
3: แฉมแฉมช่วยลุงไม่ไหนกูมาได้เอาดอกข้างเมืองจันทร์เอา
2: ไปไปพอเท่ามาเล่นการเท่านั้นไปห้องพัก
4: โอเคเดี๋ยวไปตู้กับ
5: ดักไปเอาผู้ใจไหมโอ้ขำแจเขาเล่าไงเขาบ้าไปเอาผู้ใจส่งผู้ใจไปเอาผู้ใจกำเดียว
4: มีรถเครื่องไปกำเดียวแล้วไปกำเดียว
5: เอารถเครื่องไป
4: รถยนต
6: ์เออลุงใจถูกจับ
5: เจ็บขนาดมันเจ็บไปเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยนี่ทนช่างตี
7: เลยเ
5: น
7: ี่ยเอาออกคนเดียวจะได้ก่อนเราใส่
5: มาถึง
7: เ
5: ราใส่ลง
7: เราเอาไปจุดที่
5: เจ็บขนาดอ่ะเจ็บปวดบวมหมดอ่ะ
6: ดวงใจถูกจับแล้ว

0: บ่เฮ้ยงงงันก็เลือกจังเข้าก็บ่มีกินแผ่นดินก็บ่มีอยู่แล้วหมู่เฮาจะเหี้ยอย่างใดกันดีเนี่ยโอ้ยน้อ
1: ตกงานอย่าตกใจไม่เลือกงานไม่ยากจนงานมีหลายประเภทอย่างประเภทที่1จะอู้ให้หมู่เฮาได้ฟังกันเปิ้นประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบินเป็นจํานวนมากประจํากัดเพศประจํากัดไว้ประจํากัดความรู้แล้วก็ประจํากัดน้ําหนักสนใจก็
0: ตําแหน่งหยังครับ
1: ขอตอท
0: ครับเครื่องบินกะครับ
1: มาใจครับ
2: แอร์โฮสเตสกะครับ
1: มาใจ
2: กัปตันกะครับ
1: มาใจครับ
2: โหแล้วมาหยังอ่ะ
1: เจ้าหน้าที่ขอตอทอก็คือเจ้าหน้าที่ขายตั๊กแตนทอดทั่วไทยสนใจก็ครับ

0: ถ้าหากว่าบัดสนใจงานประเภทที่1ก็ลองฟังประเภทที่2พอนะครับ
1: เอิ้นลองฟัง
0: งานประเภทที่2นี้นะครับต้องการรับสมัครป้อนใจไทยที่มีความกล้าหาญอดทนบักกลัวผีทุกชนิด
1: แน่นอน
0: หมายว่าจะเป็นผีพกกระลงผีอัญชันพัดมือแห้มกลัวผีได้ทั้งสิ้น
2: อก3ศอก
0: และเป็นคนที่กล้าหาญงานนี้มีตำแหน่งชื่อว่างานสวป
1: สารวัตรปราบปรามครับ
0: มาจ่าย
1: ทางยังอ่ะ
0: ยิ่งกว่าสารวัตรปราบปรามอีกสวปตำแหน่งนี้ก็คือซับเปลือเวียงป่าเป่า
1: เป็นมันผีนะ

0: านที่ว่ามานี่ไผบัดซนแกสักคนเลยอ่ะ
1: โอ้โหไปเรื่อง
0: เอ้ยตกงานอย่าเพิ่งท้อใจยังมีแถมประเภทนึง
2: โอ้ยังมีย
0: ังมีรับรองประเภทนี้นะหมู่เฮาทุกคนต้องสนใจก่อนอื่นต้องถามว่าใครชอบท่องเที่ยวบ้าง
1: ครับผมครับผมผมนี่นะไปเอาเจ็ดวันเจ็ดของผมบักเคยเข้าบ้านเลยครับ
3: อินเทอร์เน็ตล้าน
0: ดีๆเอาละงานประเภทนี้คิดว่าเหมาะสำหรับหมู่เฮามากเพราะว่างานเนี่ยมันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะหนึ่งจะต้องเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยว2เป็นคนที่ฮักร้อน3เป็นคนที่ชอบธรรมชาติและก็ทางบริษัทเปิ้ลยินดีมอบรถให้เขาท่องเที่ยวทั่วประเทศ1,000
1: รถด้วยเลย
0: งานประเภทนี้นะคืองานทำให้ดีนะขายไอติมทั่วประเทศไทย
1: ขายไอติมถ้าเขาว่าเขาขายมาหมดอีเนาะ
0: เว้ยก็จะไปเนี่ยอย่าก็กินหรือมันเชี่ยงเหี้ยกะ
1: ว่าจะกินมาเชี่ยงนี่เลยเนี่ยหือ
0: ขอมันตากแดดถ้ามันหน่ายมันเที่ยวมันรอดจะไปเนี่ยอย่างเรา

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนอีปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะล็อกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาพอดึกดึงกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ํามาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนูไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่บ่ฮู้
2: จะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่จะไปแง่หยัง
0: จะทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ทาไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ทามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปันลุ่งนวดอย่างก้างหา
1: แฟนเปิ้นบ่อย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทโลกตัวเก่าล้ำปันไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปันเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพวกเสตองแห้งไปบ่ถึงล่องดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

0: ฮ่าๆพอเลี้ยงคังปังปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: สายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำไยนี่ไผกินผมมาลำนะ
2: เอาเค้งๆไปมุดกันหน่อย
1: เจียงใหม่ลับปุ้นฉันบ่ต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปานพะวานะ
0: ฮะลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจข้าลังใหญ่เสกอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสดสดไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลด
3: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียเพิ่นจะไปแต่กะ
1: แต่สิ
3: แน
1: ่
3: นะ
1: แน่สิ
3: กว้างกี
1: ้กว้างสงกะ
3: เฮียงเนี่ย
0: โอ้ยยาพอแล้วอ่ะว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางช่องว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
3: เฮียผมเข้าใจได้

0: โอ้พ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปแอวทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดําคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออพุ่นเราเฮียมาพุ่นเราฮะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็พ่นขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้อย่างมาวันนี้อย่ามาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเฮ็ดอ่ะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกําอู้แม่นก็โ
2: อ้ไปเลยบอกแล้วให้ข้าของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาข้าหลังใหญ่ทำอะไรไม่ได้หลังใจวะเลยน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามาก็ต้องมีกังลายขากทุง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอขอเจอนั่งก่อนดีกว่าเจอ
3: จมสอครับเรื่องคังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังลายขากทุง
1: อันกำไรนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเต่าใดน้อผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: ต้องนี่เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัง
1: ก็จะไปเหลืออันยังแถมที่หันเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอะกะเฮีย
3: ไอ้ยา
1: ใบยาใบเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะมาต้องใจอ่อนเตอปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เฮาบ่กล้าลำไยละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อ้วกค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอ้วกซี่เลี่ยววะ

0: พี่น้องครับเกิดเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายหาที่สบายที่ไหนจักได้บางคนเกิดมารวยล้นฟ้ากินสิบจาดก็บ่เสี่ยงบางคนตุกแตะตุกว่าเหมือนกับสองคนผัวเมียกู้เนี้ย
1: เฮ้ยเฮาสองคนผัวเมียนี่ยังมาตุกแตะตุกว่าอย่าการหัวเพราะบ่ได้เข้าห่มมาสู้
2: อ้ายเฮ้ยจัตตาชีวิตมันก็เป็นอย่างเอี้ยกะอดเอาเตอะมามากินข้าว
1: สาตุเทวบุตรเทวดาขอช่วยพดช่วยภายลูกพ่องเตอรัฐบาลป่นก็บอกว่าหาอาชีพเสริมหาอาชีพเสริมอาชีพแต่แต่มันตึงบ่มีเลยก็ว่าอย่างใดเนี่ย
2: อ้ายเฮ้ยอดเอาแหม5ปีรัฐบาลป่นก็ตึงบอกว่าตึงบ่มีคนโจรแล้วนะ
1: แม่นนะแม่นนะกะแม่นแน่นอนนะมันตึงมีคนโจรนะมันฆ่าตัวตายกันไปหมดแล้วหรอ
2: ไปว่าอั่นกะ

0: สองคนผัวเมียก็ยังคงทำให้ทำสวนเหมือนปกติทั่วไปพี่น้องครับอยู่มาวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันเกิดขึ้น
1: แม่มันแม่มันมันนี่เข้าใจว่าไว้แน่เนาะข้ากุดปะหายไอ้หยังกันแน่มาพอนี่เ
2: หรอไหนไหน
1: ก็เนี่ยแน่ๆๆอ่ะฮะ
2: ทอง
1: ฮะโอ้โหทองโอ้โหกำนี้เขาจะรวยกันแล้วสาธุเทวบุตรเทวดาปนช่วยเขาแล้วสู
2: สูจะไปเสียงดังคนอื่นจะได้ยินคอยมาป้อนเอานะไปไปสัวไปซ่อนไว้ก่อนแล้วทำตัวเป็นธรรมดานะสูเด้อไป
1: ทอง
2: โอ้ปนว่าจะไปเสียงดังโอ้ยโอ้ย

0: ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจคนเมื่อสองคนผัวเมียขุดพบทองแล้วกิเลสตัณหาความโลภก็เกิดขึ้นในใจสองคนผัวเมียเปลี่ยนไป
1: เฮ้ยตั้งแต่เฮาได้ทองมานี่นะเฮาจะไปเนี่ยหยังญาติเฒ่าเนี่ยมาตึงบ่ฮึเฮาไปเนี่ยหยังสักอย่างเฮาฆ่ามันเหี้ยดีกะหั่นมันมาหั่นล่ะแม่มันแม่มันแม่มันเข้าใจโว้ยๆข้าขุดปะแถมแล้วอันนี้ใหญ่กว่าเก่าก่อนมาพอแล้ว
2: นายโจไหน
1: ก็นี่หรอ
2: แน่ข้าขอพอหน่อย
1: ก็นายหลุมมันหรอก้มลงไปพอแล้วก้มลงไปพอแล้ว
0: ในขณะที่เมียมันกําลังก้มเข้าไปในหลุมผัวมันก็เอาขอบกหรือว่าจอบบุ๊บหัวเมียมัน
1: ตายเหี้ยตายเหี้ยอย่ามันผจญตายเหี้ยต่อไปนี้เฮาจะรวยคนเดียวแล้วเฮาจะรวยคนเดียว
0: ผัวใจดําหลังจากฆ่าเมียมันแล้วเกิดความหิวขึ้นมาเลียวไปหันใส่ปิ่นโตที่เมียมันหิ้วมาส่งฟังเปิดปิ่นโตกินกินเข้าไปได้สักกําพี่น้องครับเป็นอันว่าต่างคนต่างก็จะฆ่ากันเมียมันเอายาพิษใส่ในอาหารให้ผัวมันกินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เพราะความโลภ

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมือนตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น 2-3 เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างไดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเน
1: าะอ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลําเนยเนา
0: ะลําก็กินบ่ลําก็กินนะน้องคนเฮานะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงข้าวแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้อบ่แข็งอย่างเอี้ยป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงข้าวแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าตะวานี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันแค่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บะจางป้อบะจางคนเฮากินเกมล้ำบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮึ

0: เช้าอาย
1: จ้าจ้า
0: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำนายเนอะ
1: โอ้บ่ต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
0: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบ่จิหามีบดมันจะตาย
1: บดก็ซ้ําหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ะกะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำนายเน
1: า
0: ะ
1: โหแล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
0: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันบ่จิหักไก่แล้วอ้าย
1: บ่ได้บ่ได้อ้ายบ่ฮึดเตียวเด็ดขาดป่ะถ้าน้องจะไปอ้ายจะเอารถไปส่งน้องเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละอ้ายหมามันเห่า
1: จะมันเตอจะมันเตอมันเห่าคนงามล่อหอมมังแงบน้องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตูบพุ่นน่ะจะบอกเฮ้อมาโคดมาติดๆเพชรน้องอะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
0: เจ้า
1: เอาละเน่ไปละเน่

0: ไอ้ไอ้ไอ
1: ้อืม
0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮื้อน้องอีบ่ตัวไปช่วยเปิ้นเหี่ยประหยัดไว้พ้องกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วไอ้ว่างก็ขอรถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันจะไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี่ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วเลยมึงไปสูบยังได้แท้หมอ
0: หัวก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: อู้แต่ป้าๆๆๆไปเวยมาเวยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกไอ้มามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้น
0: อือ
1: ขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้แต่ก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: แม่นว่าอู้นักเอ้าเกาะมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันติดตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดน้องยานีไว้แม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊บเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: ฮัลโหลน้องยานีแม่นก่อ
1: แม่นละนัดแล้วยังบ่มาจะโทรมานี่หยัง
0: ขอโทษตัวที่อ้ายบ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
1: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกก็ฮู้เมียฮู้แม่นก่อฮู้ปะเลอะเซ็ง
0: น้องไปว่าหยังอันมันพูดปากกันนอมันพูดตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
1: ่เอาอีมันพูดถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียฮึ

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้
2: ท่านกำลังรับฟัง CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: น้องอุ้มที่น้องมาทักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างไร
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บาลเปิ้นจะเฮาไปลงหม้อนางฮกแน่
0: ๆฮกเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจะยมพี่บาลเปิ้นบ่ใจฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: ันเบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องยาดีแม่นก่อ
1: ไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้ต้องเอาเบยหาแม่นี่กำลัง
2: เฮาอย่างแม
0: ่เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควงบุญ
1: โหโหโหใช่ใช่ไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอวสาวท่านเสาะหาเอ็ดเผาเพื่อมันมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวงานได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: ไข่ตายแม
1: ่ไข่บ่ตายอ้อโรคเก่าป้อมึงคืนแถมแล้ว
0: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะกะแม
1: ่โรคมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะป้อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
0: ก็ไปแยกแม่ยางกับแม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
1: จักอีมุ้งเฉมืองน้อยไป

0: นะบอกยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ทับสารภาพมาเหี้ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
0: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลยยิงบัดได้ป่อมึงทับสารภาพ

0: ันเล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ไป
0: 30,000ไปโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแดม
2: มอป้าเอาอย่างแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องเมียน้อยแดมม
2: อก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ่อีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้ป้า

0: ถึงเรื่องอย่างจักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอหักสารภาพน้องทำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมันได้ก็พอพอเหลือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: สุบริตครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพพบกับข่าวยามเช้าเป็นข่าวที่น่าหนักอกหนักใจมากปัญหาเรื่องกฎจราจรหนักอกทั้งคนใช้รถหนักใจทั้งรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องยาม้าอยากขยันกินกันมากเหลือเกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันบางคนกินยาม้าเข้าไปแล้วแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าฝ่าไฟแดงแซงทางโค้งอย่างตอนเช้านี่เห็นกันชัดๆอย่างรถ2แถวมอเตอร์ไซค์รถเก๋งใหม่ๆรถบัส2ชั้นบางคนขับรถออกจากซอกจากซอยมาโอ้ยหวาดเสียวกันเหลือเกิน
1: ร้อยใบมะนาวก็ไม่เท่า1ใบมะกรูด
2: ไอ้มาปิดวิทยุเนี่ยเพิ่งกำลังฟังข่าวอยู่ดีๆอยู่อ่ะ
3: เจ้าใหญ่ป้อเจ้าจะฟังเพลงนะ
2: หลายไปที่เก่าเนอะกูฟังข่าวกำลังมันๆอยู่เนี่ย
0: วันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวยามเช้าพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: อุ๊ยนั่นเลยบ่ฮู้เรื่องชะกำบุบขว้างเหตุการณ์

ฟังเพลงผ่านไปแล้วนะเจ้าต่อไปนี้เฮาก็มาฟังข่าวกันเนาะเมื่อตะวันนี้เวลา 5:00 น.ยามแลงเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องภาคของเมืองเจียงใหม่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีป้าจาย4คนจากการน้ำของไอ้ปื้ดโมได้ปากันเข้าไปเล่นไฮโลในสวนห่างหลังวัดจ๊อกบ๊อกเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน10นายก็ปากันเข้าไปลุมยับหลังจากยับออกมาแล้วบ่สามารถเอาความผิดได้เพราะป้าจายหมู่นั้นปากันเข้าไปนั่งตีข้าวหลามจบข่าว

0: คะท่านมีแนวความคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งเกี่ยวกับน้ำกินน้ำใช้ยังไงบ้างคะ
1: ปัญหาเรื่องนี้ไอ้กระผมคิดว่ามันต้องแก้กันที่คนตราบใดที่คนยังตัดไม้ทำลายป่าไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้ 100% อย่าว่าแต่น้ำกินน้ำใช้เลยหนูแม้แต่น้ำลายผมแทบไม่มีจะกลืนอยู่แล้ว
0: ท่านคะแล้วถ้าน้ำในเขื่อนแห้งหมดล่ะคะท่านคิดว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้ายังไงบ้างคะ
1: หนูเรื่องไฟฟ้าไม่ค่อยเท่าไรไม่ต้องไปกลัวมันไอ้เรื่องที่น่ากลัวสุดคือเรื่องไฟแนนซ์นี่แหละหนู
2: ท่านครับนะครับขออนุญาตเก็บค่างวดรถหน่อยครับ
1: ผมว่าไอ้เรื่องนี้ผมต้องเอาเข้าที่ประชุมก่อนไม่รู้ว่าน้องเมย์ผมจะว่ายังไง
2: เพราะท่านขาดส่งมาตั้ง12 เดือนแล้วนะครับ
1: ให้มัน14 เดือนไปเลยผมขอตัวก่อนละไปก่อนละครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับผม
0: ผมได้ยินชื่อเสียงอาจารย์มาเมินแล้วครับ
1: ครับ
0: ว่าอาจารย์สอนนักร้องโด่งดังมาหลายคนผมแถมคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องขออาจารย์ช่วยผมไปถึงฝันนั้นตัวได้ก่อนครับ
1: ได้เลยครับผมแล้วคุณจะร้องเพลงในแนวของไผ่ครับ
0: สมยศทัศนพันธ์ครับ
1: เพลงอะไรอย่างครับ
0: วิวาน้ำตาครับ
1: เอ๊ว่าแต่ว่าเสียงของคุณยังอี้คุณจะฮ้องแนวสมยศได้กะ
0: ได้กะครับเสียงฮ้องกับเสียงอู้มันเหมือนกันก็แล้วครับ
1: ถ้าเอาอย่างคุณว่าแล้วก็ไหนลองเทียบเสียงดูเหรอ
2: หยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่ง
1: โอเคเอาคีย์นี้แหละครับไหนลองร้องแล้วครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลลางมา
1: เสียงเหมือนสมยศนะแต่ว่าสมยศต้องเสียงต่ำกว่านี้แหมหน่อยขอต่ำแหมหน่อยครับ
2: หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลลาง
1: เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับขอต่ำกว่านี้แหมหน่อยครับ
3: CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ขอต่ำกว่านี้แหมหน่อยครับต่ำกว่านี้แหมหน่อยครับ
2: น้ำสัง
1: โหแล้วหยุดไปอย่างครับ
0: มันต่ำแล้วไปผมค่าครับ

0: สวัสดีครับอาจารย
1: ์ห้องดีๆนะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ผมมาสมัครเป็นนักร้องได้กว่าครับ
1: ได้กะ
0: โอ้เหมือนฝันแท้ๆครับอาจารย์เจ้าบ้านตึงหมู่บ้านเปิ้นไล่ผมออกจากบ้านมาเปิ้นว่าผมนะสร้างความเดือดร้อนให้หมู่บ้านเปิ้นเพราะว่าเวลาผมร้องเพลงเมื่อใดเนี่ยนะครับอาจารย์เสียงผมนี่เหมือนเสียงสวรรค์เสียงของผมนี่มันเย็นยะเยือกหวยหวนหมูหมากาไก่มันหอนฮับกันจนเจ้าบ้านเปิ้นไล่ผมมาเนี่ยครับ
1: ขี้คุยเหงาแต่จะร้องเพลงแนวของไผ
0: แนวสุนทราภรณ์ครับ
1: สุนทราภรณ์เนี่ยเวลาร้องจะต้องบีบปากคือมันน้อยๆแปลงเสียงแหลมๆนะเข้าใจก่อ
0: โอ้สบายมากครับอาจารย์ฟังนะครับชมเอ่ยชมงามอารามเทเล
1: ตะลึงสุนทราภรณ์ต้องบีบปากคือน้อยๆกว่านี้แปลงเสียงแป๊บๆกว่านี
0: ้ชมเอ่ยชมงาม
1: แป๊บกว่านี้แหมครับ
0: ชมเอ่ยชม
1: แป๊บกว่านี้แหมน้อยหนึ่งแหมน้อยหนึ่ง
0: อาจารย์เบาไว้แล้วครับผมปวดหนังหิ้มปากผมโอ้บ่เอาละไปแล้วครับ

0: สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมมาแก้ตัวครับ
1: โอ้ตัวก็มาวันนี้มาแหม
0: หมอโอ้จะไปมาดูถูกผมนะครับผมนี่เป็นแชมป์ตลอดกาลนะครับ
1: ที่ว่าเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์ประกวดกี่คน
0: โอ้2คนครับ
1: ประกวดกับไผ
0: ครับป้อผม
1: ไผเป็นกรรมการ
0: แม่ผมครับ
1: อืมเปิงอากาศจะฮ้องเพลงอะไรยัง
0: เพลงด่วนบคสติดเครื่องสลอจะจากอุบลครับ
1: คุณจะฮ้องได้กะขนาดอู้อักขระคุณยังบ่ชัดเจนน่ะ
0: โหอาจารย์เวลาอู้กับมันบ่ซัดได้กะเวลาฮ้องผู้หลุมมันซัดอ่ะย่ําพ่ออย่างนักร้องชาวเขาหั่นน่ะอย่างนักร้องฝรั่งอู้บ่ซัดแต่เวลาฮ้องซัดเป๊ะเลย
1: อ่ะ1 2 3
0: ด่วนบคสติดเคียงสลอต้องจากอุบล
1: ฮ้องเพลงบ่ซัดบ่ไหวบ่ไหวบ่ไหว
2: โฮโฮชมก็ปอเกือมันก็ปอกันตึงกู้ห้องเพลงบาชัดบาชัดตึงฉอง

0: พอเตียงพอขวายไปบรรลุชักโขนไอ้หลานเฮ้ยหลานชุดที่ห้าของอุ้ยพอขวายแล้วบรรลุเจ้าบัดเดียวตื่นตื่นตื่นไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำไปไปไปไปชื่อเมียงเฮ้ยอุ้ยกำขาใจ
1: มาปล่อยที่ร้าน
0: โอ้ใจยังถึงมาได้บอก
1: ใช่ได้แต่เป็นแบ่งเวลาลองอารมณ์ดีต่างหาก
0: ป้ามาได้ลูกเจืออ
1: ารมณ์ดีถ้ามีเงินใช้ใช่ร้านง่ายๆประจ่ายเงินได้จะได้เมนก็อุ้ย
0: ประจ่ายหาท้อไอ้คอนเสิร์ตขึ้นสมองอุ้ยใจเนี้ยอย่างแบบเนี้ยบางทีไปดูคอนเสิร์ตเพื่อนหึงห้องเพลงตัวห้องเพื่อนหึงถอดเชือกถอดมันเป็นอย่างที่โกโหติกาอย่างของถูไอ้คอนไอ้เสิร์ตเนี้ยบางไงลูกเจือ

0: ไปนี่ใบลานใบลานชุดขำมอมออกงออยู่ไหนแปลงตาเหมือนเครื่องคิดเลขบักอันสวัสดีครับท่านนายอำเภอ
1: โอ้นายอำเภอบ่ใช่นายอำเภอ
0: ขอโทษครับผมขอเขียนชื่อให้หลานผมกำเจอครับ
1: พ่อใหญ่ขนาดนี้ยังบ่มีชื่อแต่กะครับ
0: อันชื่อแต่มันมิ่งครับแต่มันเขียนบ่ได้ครับ
1: เออถ้าเขียนบ่ได้ฮื้อไปหาพ่อหลวงและกำนันพุ่นน่ะ
0: โอ้ยผมไปมาหมดแล้วครับถ้าเขาเขียนได้ผมจึงบ่โพสต์มาที่นี่ครับ
1: ครับครับครับเอาละแล้วอารออนนี่เกิดปีอย่างครับ
0: เกิดปีฟ้าผ่าอีเมืองเนี่ยครับ
1: ผมจำมาได้แล้วครับโอ้อันมันชื่อว่าใดครับผมจะเขียนฮื้อครับ
0: อันชื่อเด็กชายครับ
1: ถ้าอย่างนี้ผมก็เขียนมาได้ครับเปลี่ยนชื่อใหม่บ่ผมจะเปลี่ยนฮื้อครับ
0: มาได้ครับเขาจะเปลี่ยนหลายคนละเปลี่ยนมาได้เมื่อยกูเจือครับ
1: เป็นไปได้กันลุง
0: แต่ไงผมตึงห้องไอ้เอี่ยครับ

0: mở mang nít nằm nít nằm nít để cười bà chấp nhám. Ừ anh สวัสดีครับเจ้าหน้าที่สารกลางท่านคุณครับ
1: ผมเป็นเสมียนครับ
0: ครับไอ้เหมียนครับอันขอเขียนชื่อให้หลานผมกําเจอครับ
1: อย่างคนพ่อใหญ่มอกอี้ยังบ่ได้ตั้งชื่อเตื้อนี่ต้องไปแจ้งภูมิลำเนาเดิมแล้วเน
0: าะโอ้ยบ่ได้ลำเนาลำแนวอย่างชักอย่างไปมาหมดไปเขียนมันครับ
1: มันมาผมจะเขียนให
0: ้ครับ
1: แล้วก็ปิ๊กเอาไปอำเภอเนาะ
0: ครับ
1: ชื่อมันว่าใดครับ
0: ชื่อมันว่าไอ้เด็กชายครับ
1: ชื่ออย่างครับ
0: เด็กชายเนี่ยครับ
1: มันมีตัวอย่างพ้องหรือมันสะกดอย่างใดอ่ะ
0: ผมก็เขียนมาได้นะครับอันผมไปมาอย่างนี้ครับ
1: โอ้ถ้าอย่างอี้ผมก็เขียนมาได้เนอะ
0: โอ้นั่น
1: ปิดไก่บ้านได้ไปไอ
0: ้โอ้เจ้ามาได้ละอี้บอกครับ
1: มาได้ละอี้เขียนมาได้ละ
0: ปะไอ้แรงชุดท้ายเป็นที่เปิ่งของลุงปุ้นเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยนิ้วปุ้นนะบักเปิ่งข้องหนังสือดีไปจะไปที่หนังสือพิมพ์ไทยนิ้วบักปะไอ้

0: แม่ไม้เอ้ยแม่ไม้นั้นขอใช้ตังค่าชักหน่อยเหรอข้าจะไปแอวปล่อยหลวงพ่อเปิ้นแข่งกองนะ
1: บ่เฮียแต่น้อไปปล่อยหลวงหน้าที่จะไปฟังศีลฟังธรรมนี่น่าจะไปพ่อเปิ้นแข่งกองชูจะไปกับไผฮะ
0: ก็เนี่ยกะนั่นมานั่นมองไอ้แชมป์แถมโค้งลุก
1: ทอทอทอทอมาตึงเปิงกันเฮียแต่น้อนั่นมาตีกองนั่นมองกันจ่าไอ้แชมป์พาตองปาดบานนั่งฟังข้าหูสูบเลอะไปเตะไปเตะข้าตึงบะฮือชะตางชักบาดไปเลย
2: ก็ฮือลุงใจไปเหี้ยสัก 2-300 กับป้าปาน
0: แต่กะนั่นมามันโอถูกลุกแล้วข้าจะไปกินหยังล่ะ
1: ก็กินขี้จากของที่เปิ้นแข่งหนักกะ

0: ขียวฟังขึ้นจ้ะเนอะ ขอยืมไม้กำละครับฮัลโหลฮัลโหลอันของแกงคู่เนี่ยเวลาขอโชคเพิ่งคู่เนี่ยฟังดีเรือได้ก่อมันหัวคู่นะโอ้หูเรื่องพ้องกาก
1: องพวกแกนได้ลงสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วธงเขียวขึ้นขอฟังเสียงกองเสือสมิงมังกรดำมงคลวรารามหลังถ้ำพร้อมแล้วจะแข่งกองหลวงชุดที่หนึ่งหน้าบัดนี้ขอฟังเสียงว่า

0: ละเฮ้ยเข้าบ้านกันมาเป็นเช่นเป็นฉายละเฮ้ยเฮ้ย
1: นั่นมาตัวมาบ่ถ้าเก่งใจผายจังนั้นอันนี้มาบ้านของลุง
2: ลุงใจก็ก้อยกับลุงใจ
1: ไก่มาดูบ้านแบบคอแบบเพี้ยวเนี่ยชุกแม่มันอยู่ก่
0: อกำเดี๋ยวแม่จะบอกหมอกชักกำแล้วมูนี่นะ
1: แม่มันชุกชุกมีบ้านก่อ
0: ห้องอันยังละชุก
1: มาแล้วมาแล้วฮึ่งแน่แน่แม่มันวันนี้ชูมีอันยังเฮือข้ากินพ่องฮะ
0: บ้านได้กินข้าวกันเตื่อกาตันตั้งหลาย
3: ยังบ้านได้กินตัวลูกป้าเอ๊ะวันนี้ปลาอูม่วนเนาะ
1: แม่มันยังกินพ่องวันเนี่ย
0: ยำหนังกะตันตั้งหลายจะกินกันก็
3: โคถ้ายำหนังนี่เหมาะกับป้า
1: น้ำหนังอันยังชู
0: ก็ยำหนังของที่ชูเขาไปแข่งกันมานักกา
3: โคถ้าจะเอ๊ะกับบ้านไผ่บ้านมันเนอะลุงถ้าคืนอยู่ต่อไปนี่นะผมว่ามีการย้ำหนังคนเกิดขึ้นแน่ๆแล้วลุงผมไปละไปอยู่แล้วไปแล้ว
1: แชมป์เดี๋ยวนะแชมป์เดี๋ยวกะ
4: โอ้ลุงใจแชมป์ไปห้องไปอยู่แล้วนึ
1: โอ้เดี๋ยวกะงานแชมป์โอ้งานมาก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวลาลาลาลาเนาะ

0: ลุงลุงขับรถเร็วเกินกำหนดนะเอาไว้ขับขี่มานี
1: ่โอ้บ้าเหรอไว้อย่างใดโหนจำนวดรถผมมันเก่าเหยียบได้แค่60
0: อ
1: ันความว่าเว้ยนั่นนะมันร้อยปลายบ่ใช่กะโหนจำนวดบ่เชื่อลองขึ้นขับไว้แหละออกถ้ามันเกิน60ผมยอมเฮงยับแต่ถ้ามันบ่เกิน60มีปัญหาแน
0: ่มีปัญหาอะไรล่ะลุง
1: ผมจะแจ้งความยับขุนตำรวจกะ
0: ข้อหาอะไรครับ
1: ข้อหาทำร้ายจิตใจคนแก่ลังแกรถเก่าหันมาเก่าอีนะอีกเครื่องการขโมยด้วยเนาะฮะพอนี่เหรอเนี่ย
0: ไปลุงแม่หัวหมอจริงๆนะลุงเนี่ย
1: หาว่าไปเตือนเนาะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

บ่ลวกบ่แหลมอย่างเขาแต่ตัวเฮาละบ่ขอไผกินชอบแต่งตัวติดดินบ่ยามหมิ่นความคิดของไผบ่ชอบทำตัวลอกแลนเลียเลียลาดแข่งขาของไผแต่บ่หวายก็จังสู้เตอ

0: ของหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้องป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้องเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอกเหร
0: อโอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: nyangka kampa kami itulah anyang.
1: Oh, sumai.
2: Oh, anyang pi nan mun mahโอย เอา ป้
1: อ พะญาติ 9 คืน
2: โอ้โหวันลังบ่พดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บเลยแค่ครับป้ออันสวัสดีครับพี่นางผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
3: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จ้า

0: ามหาเจ้าปอยเฮือมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันหยังไอ้คำปองอ๋อผมเกิดวันติดปูดครับอันหยังวันติดปูดก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็เฮือมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
3: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนาม เพิ่มเม็ดตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราปักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นจะขับผักไตเนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเตอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพิ่ม2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นโอ้เป็นล้านก็ของมาไปเนอะ
3: หัวหน้ายังมาหักไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: บนุย
1: ครับ
0: ไอ้เหมืองมานี่มานี่มานั่งนี่ตึงป่อตึงลูกมาฟังแม่มึงอู้ก่อน
2: เนี่ยอย่าง
0: เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ตั้งรัฐบาลเพื่อจัดระเบียบสังค
2: ม
0: เพื่อความผาสุกของบ้านของเมือง
1: ครับ
0: ต่อไปนี้อีแม่จะจัดระเบียบครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบะนุยมึงน่ะห้ามแอลมาขำเมื่อคืนห้ามกินเหล้าเมายาปิกบ้านเดึกดึงกึ่งคืนเป็นอันขาดหนึ่ง
2: จัดการไปเลยแม่มันบะนุยนี่มันถึงสอนเนี่ย
0: หยุดหยุดจะไปปากไอ้เมืองสู้เนี่ยก็แถมคนหนึ่งนะไอ้ตัวเต็มติ่วมันกันเป็นตัวอย่างที่บดีของลูกของเต้าแอลกับนี่ปิกตีหนึ่งตีสองขอแม่เท่ามึงยับได้ก่อนเนอะจะไปว่าบ่บอก

0: อ๋อเยอะๆนะคะ
1: แน่นอนเลยจ้ะแน่นอนเราจะ50พวง
2: เออ50พวงมีตังปุ้นมีแตงสามีตังเฮ้นอ

0: เอ้ย
1: งอง
0: เอ้ย
1: ไปที่เก่าเวลาเดิม
0: โอ้คืนนี้ไปบ่ได
1: ้เป็นยังไปบ่ได
0: ้มอจอดอ
1: มอจอดอแปลว่าจะมาดึกกะ
0: บ่ใจเมียจะด่า
2: แน่จริงก็อย่าไปเลยกายเมืองไปเลยถ้าไปคืนนี้นะข้าบ่มอจอดอสู่แล้วเนอะแต่ข้าจะกอคอคือพออ
0: ันกอคอน่ะแปลว่ากินข้าวกะโส
2: กอคอก็แปลว่ากกคอน่ะก็หู้กอ
0: เอ

0: โอ้ป้านันมานั่งอย่างปืนเก่าบุ๋มม่วงเพื่อนไหนจะเลี้ยงผีกัน
1: มันจะไปเดือดกูจะพกเอาเลขหวยกับตกโต
0: เออตกโตมันบอกเลขหวยได้กะ
1: โอ้ยได้กะ
0: เออเปิงเป็นนานเต้าเท่าอ่ะมันมาเมาเลขหวยกับตกโตเพื่อลูกบ่ได้เมียสักเตื้อ
1: เอ๊ะกูว่าจะไปเดือดฟังศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์เจ้ามือกินเรียบโอ้ตัวบอกตัวเนี่ยงวดนี้ดวงบัดดีลุ่นเนี่ยเอาไว้งวดหน้าก่อนเจอมึงกูจะขายข้าวเขียวแตงพอชะกำหมอ

เห็นเขาแรงแล้วจะไปแอวเฉาผมเขาบ่ายาวเหมือนเม็ดข้าวตั้งไปเอาน้ำมันตาหัวการลำวงเขานี่ไปไหนแห่งนี้เอก่อนจะไปแอวเฉาต้องเชียงโชคเชียงลักอย่าจักหน่อยเนาะอันตกโตจ้าเจ้าพ่อเจ้าแม่สงสารลูกจ้างลูกแปะหน่อยเจ้าจะลงไปแอวเฉานะขอเชียงพ่อว่าตัวกรรมตัวเว้นจะมีจังไรขอเมตตาจักหน่อยเจ้าเอาแก่เฮ้ยเอาแก่เฮ้ยน้องคำน้อยน้องช่วยบุผาน้องชมมันนะแฉงล่าบันหย่อนคำอ่อนบันดงคำผงดังบีโอ้ตกตัววอกตัวเนี้ยมายุดตัดอยู่คำผงดังบีนี่ลุงเนี่ยตัวนี้มันท้ายบ่แม่นไปถามตัวเจ้าก้นตูดีกว่ากันดีกูจะไฟเผาแล้วลุงเนี่ย

โอ้เจ้าป่อโตกโตจ้ากะลุนาห้องแม่นแม่นตำจ้าอันตัวข้างฝามันบ่แม่นเฮาจะไฟเผามันสักวันน่ะอุ่นใจตัวเดียวจะถึงวันตัวจอกคนตูเนี่ยมันใจไปคนหลายใจนะมันใกล้มาเข้าเตาไฟมีอย่างกันยืนแบ่งกันกินง่ายเนาะขอเถอะขอห้องแม่นแม่นจะกำเนาจะท้ายพอจะกำนะกูเอาแก้เขาเฮ้ยกูหยั่งเงากู

0: ูค่ะทำไมผัวถึงกลัวครูคะ
1: เพราะครูมีผู้ช่วยมือหนึ่ง
2: ครูแกนคก
1: ขนาดชู้ยังกลัวแล้วผัวจะเหลือเหรออ่ะอยู่ไหนกินกะเหล่า
3: แกนคกดีสำหรับเมียร้ายสำหรับผัว

0: ขาชวนกี้ไปแอวงานปอยหลวงเขาจับผมกี้ด้วยล่ะทำอะไรเขาทำอะไรเอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: มีแล้วยังมีเด็ดกว่านี้ด้วยนะ
0: อะไรอะไรอะไรเขาทำอะไรอีกบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: เขาขอยืมตังกี้ไปกินเหล้าด้วยล่ะ
0: นั่นไงนั่นไงเป็นเรื่อง
2: นั่นยังมาตันยังตรวจยืมสตางค์เสร็จแล้ว

0: น้ำเต้าหู้มีส่วนช่วยคนไทยมีงานทำผมก็ชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำอยากรู้เรื่องน้ำเต้าหู้ถามแม่ค้ากล้วยทอดดูสิครับ
1: โอ้ไปเกี่ยวกันยังแม่ค้ากล้วยทอดด้วยฮะ
0: เพราะแม่ค้ากล้วยทอดชอบดื่มน้ำเต้าหู้เป็นประจำ

0: วยด้วยช่วยด้วยผมจะร่วงแล้วคุณไม่กลัวผมร่วงหรือไง
1: ผมไม่ร่วงหรอกเพราะหัวผมล้านผมร่วงผมอ๋อยขูดหัวด้วยมีดงกตราสุโขคมขูดหัวครั้งใดต้องการให้หัวเกลี้ยงเกลานึกถึงมีดงกตราสุโขท่านจะหมดปัญหาผมร่วงในที่สุด

0: สอนจะไปไหน
1: ไปประชุมที่อำเภอนะ
0: วันนี้วันที่ตั้งอำเภอเปิ้นปิดจะไปประชุมเนี่ยหยังนัดน้องยานีไว้แม่นก่
1: อไผบอก
0: ไผบ่บอกก็ต้องฮู้แน่จริงก็ลองไปจะมีดฟันคอปุ๊บเป็นก้อมเป็นแก้มอย่าติดขอบสักกี่ปีถ่ายผ้าใหม่ออกนุ่งเตียวเก่าไปใส่ปุ๋ยหอมมาเดี๋ยวนี้ไป
1: ครับผม

0: มาจะโทรมาเนี่ยหยัง
1: ไอ้ขอโทษโดยที่ไอ้บ่ได้มารับเพราะว่าอันเพราะว่า
0: บ่ต้องมาเพราะว่าบ่บอกกับหูเมียหูแม่นก่อหูปะเลอะเซ็ง
1: น้องไปว่าหยังอันมันพูกปากกันน้องมันพูกตอนบ่ายเน้อตอนเจ้าไอ้ไปเบิกเงินอยู
0: ่เอาอีมันพูกถ้าบ่มานะเป็นอันเลิกกันคนกลัวเมียฮึ

0: วันเกิดน้องไอ้บ่ฮู้จะซื้อหยังมาฝากไอ้ซื้อทองมาฝากน้อง
1: ขอบคุณเจ้าไอ้สอนต่อไปนี้ไอ้บ่ท่ามาหาน้องละแค่นี้น้องก็บาปพอแล้วเอ็นดูพี่ซอยเปิ้น
0: น้องอู้อย่างอี้น้องบ่ฮักไอ้แล้วกะมันบาปอย่างใด
1: ถึงวันนี้ไอ้ฮู้ก่อมันผิดศีลข้อ3ตายไปใจยมพี่บาลเปิ้นจะเฮาไปลงหม้อนางฮกแน่ๆ
0: เฮาเฮาฮักกันลุ่มเพ้อ่ะจายมพี่บาลเปิ้นบ่ใช่ฮู้หรอ
1: ถึงบ่บอกเปิ้นก็ฮู้กะ
0: เอเปิ้นไปฮู้กับไผหา

0: เบิกเงินทกสมา 25,000 แล้วมันหายไปไหน 5,000
1: เออไอ้เอาไปอัน
0: เชิญน้องให้น้องยายดีนั่นก่อ
1: ใครบอก
0: ใครมาบอกกันทั้งคู่ต้องเอาเลยหาแม่ลิกรรมเหรอ
2: เจ้าอย่างแม
0: ่เก็บเตลใหม่เสื้อใหม่ของใหม่ของปอดทุกชิ้นทุกอันเกือบใหม่ตุยไปวางไว้กลางควางบุ้น
1: โหโหโหซอยซอยไปเผาเกือบเผาเสื้อให้อย่างนั้น
0: ไปปากมีเตลใหม่เสื้อใหม่จังใส่ไปเอวสาวท่านเชาะหาเอ็ดเผาให้มันหมดเพื่อมันเหลือแต่เตลเก่าเสื้อเก่ากินข้าวง่ายได้แล้วไปใส่ปุ๋ยหอมไป
1: ครับผม

0: แม่นี่กำลังตายตายตายแน่นแน
1: ่ใครตายแม
0: ่ใครมาตายอ่ะโรคเก่าป่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโรคกระเพาะอาหารนะคะแม่
0: โรคมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะป่อมึงไปเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกมันยังก็แม่ก็ถ้าป่อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: มึงจับไอ้มึงชะเมืองง่อยไป

0: ยึดไปไหนมาไอ้จัน
1: โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ฮับสารภาพมาเนี่ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
2: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลย
0: ยิงบัดได้พ่อมึงฮับสารภาพ

0: ันเล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินมาซื้อรถเครื่องที่แม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ไป
0: สามหมื่นไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแหนม
2: มอป้าเอาอย่างแม่
0: เอาเงินมาซื้อรถเครื่องเมียน้อยแหนมม
2: อก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ้างอีป้าของห้ามบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้ป้อม

0: ถึงเรืออย่างจักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหื้อหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอห้ามสารภาพน้องลำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วตอบมันได้ก็พบเหลือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจตายมันโคตรดีมาก
3: ท่านกำลังรับฟัง CM

0: ียวแปงตึงวันนี่เสียวไข่เป็นอะหยัง
1: ตึงวันนี่ข้าไข่เป็นรัฐมนตรีคมมนาคมอย่างเดียวเชียว
0: ข้าเชียวได้เป็นรัฐมนตรีคมมนาคมแล้วเชียวจะไปอะหยัง
1: จะลองไปแก้ไขรถติดในกรุงเทพพอชกรรมรัฐบาลสมัยใดก็ได้ได้ข้าเถียงกัน
0: เชิงแล้วเชียวจะแก้อย่างใดอ่ะเชียว
1: กำเดียวจะเล่าคือฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงสามก้งช่องแก้วใส่เล่าก่อนอ่า

0: ที่ว่ารถมันไม่ติดกรุงเทพแน่ๆเชียวเชียวจะเข้าไปแก้เชียวจะไปแก้อย่างไดเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวถึงวันนี้รถไฟมันผ่านถนนในกรุงเทพกี่สายแล้ววันหนึ่งมันผ่านกี่ขบวนเวลารถไฟผ่านถนนเขาก็จะลงปิดกั้นถนนเอาไว
0: ้
1: เมื่อปิดกั้นถนนแล้วช่องว่างฟังรถมันติดกี่ร้อยกัน
0: โอ้โถ
1: ถ้าเชลได้เป็นรัฐมนตรีคมนาคมน่ะเชลจะย้ายสถานีหัวลำโพง
0: ฮัลโห
1: ลออกไปไว้หัวของแฉนแฉบหรือหางของแฉนแฉบ
0: ปวดโชคถ้าเชลย้ายสถานีหัวลำโพงไปไว้หัวของแฉนแฉบกับหางของแฉนแฉบแล้วผู้โดยสารเขาจะแย่อย่างไดเข้ามากรุงเทพเชียว
1: จะไปยากมันอย่างเชียวก็นั่งรถรางเรียบคลองของผู้ว่ากชม.เข้ามาค่ะ
0: โอ้โหเข้าท่าเข้าท่าเออและเจียงใหม่เฮาล่ะเชียวจะแก้ปัญหารถติดเหมือนเจ้าเหมือนแรงเนี่ยได้ก่อ
1: ได้ค่ะกระเดียวเชียวจะเล่าคือฟังจำแฉง
2: เจ้า
1: เอาเล่าคือลุงดำชามกุ้งช่องแก้วชัยเล่าก่อน
0: ฮ่า

0: ันแล้วเจียงใหม่แล้วเสียวจะไปแก้รถติดเมื่อเจ้าเมื่อแรงได้อย่างไร
1: บ่มีปัญหาเชียวถึงวันนี้เมื่อเจ้ามาแรงรถมันจะติดเฉพาะชี้แยก
0: เออถูก
1: ยกตัวอย่างว่าชี้แยกควงสิงชี้แยกชามเล็กชี้แยกกาดเอื้องคำชี้แยกหนองหอยชี้แยกสนามบินชี้แยกถึงหมดนี่เชียวจะสร้างสะพานลอยข้าม
0: อันลูก
1: ลื้อไฟเขียวไฟแดงขว้างถึงวันนี้รถมันติดเพราะมันตื้อไฟเขียวไฟแดง
0: เออเขาท่าอันสมมุติว่ามันยังติดอยู่อ่อ
1: ถ้ามันติดต้องใช้แผ่นฉอง
0: แผ่นฉองนะมันเป็นอย่างไดเชียว
1: จันแฉง
2: เจ้า
1: ลุงขอเล่าถึงชามกุ้งฉองแก้วชัยเล่าก่อนนะ

0: อันแผนสองที่เจียวว่าตะกี้นั้นมันเป็นอย่างไดเจียว
1: ถ้าช่างจับพานลอยข้ามสี่แยกนั่นถนนไม่ยังติดอยู่นะเจียวเชียวจะง่ายโรงเรียนใหญ่ๆที่ในตัวเมืองออกไปช่างตามถนนวงแหวนรอบนอก
0: โอ้เจียวรถมันติดมันไปเกี่ยวอะไรอย่างกับหงเหียนเนาะเจียว
1: เกี่ยวไก่เชียวเชียวมาหันกันจึงวันเนี่ยเขามาชงลูกเขามาหงเหียนรถกันกับลูกคนลูกคนกับรถกันน่ะถ้าลูกท่านหลานเธอไม่เงี้ยหนังชื่อในเวียงสามด้วยคนก็รถสามด้วยกัน
0: เออแม่เน
1: า
0: ะ
1: แปลงท่านนนท์ทำเช้าเล่นเนี่ยยังมาปอนับรถยนต์นะแม่งก่อ
2: เมาเหล้าตาปื้อปุ๊กซึกแต่งมาอู้แผ่วจะย้ายหงเฮียนเออเอ้ยกำกึดขี้เหล้า
1: อย่าไปว่าเจ้านั่นดวงขี้เหล้ายังลุงคนนี้มาเจ้าขี้เหล้าบ่ได้
0: อ
1: ันนี้เป็นห้องกันว่าขี้เหล้ามีเส้น
2: ไอ้ยังปูเป้งขี้เหล้ามีเส้น
1: มีเส้นนี่เป็นภาษาอังกฤษขี้เหล้ามีเช่น
3: แปลว่าขี้เหล้ามีมันฉ่ำหมองโว้ย
0: ฮ่า

อกมวนใจไหลแม่ไหลก้อยไหลเตี่ยน้อยเป็นหีบเป็นห้อยก้อยสืบก้อยสา